เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออเนี่ยอ๋อมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาค

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือ เออลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องเอาทิ้ง

0: ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แฉแล้วอาตุงทองยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: ขนุนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนนี้เราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนนี้ถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลหนึ่ง25บาทลูกหนึ่งประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: ถือเสือเลยหนึ่งเนี่ยเก่ง
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทำแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดำเนินชีวิตนี้ตามรอยพ่อเราทำมาแม่เราทำมาทำสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
1: ตรงน
2: ู้
1: น
3: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ค่ะเท่าไหร่คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์12ค่ะ
0: อ๋อแล้ว
1: 47บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเนาะเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยอะรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลงบีถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไร

0: ทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
1: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะพู่ทั้งตะพู่ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีอ่ะมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคม

0: ในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอ

0: และกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ ข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค
3: ่
2: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
4: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามงามงามงามงามอร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
3: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีกายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

อนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกะเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหานชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
5: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่าอย่าดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยาราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยาราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยาราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อ

พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: เมฆเป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่าน

0: คชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างย้ายผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคาร

0: านหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้ที่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้ครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจกันนี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส

0: มันลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
4: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็สนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
0: It's so good.
1: Yeah.
7: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
0: You'll right,
1: be
0: eating, right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
0: 好不怕。
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ลิเชียส

วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี้ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดิน

ันไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดครึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาบ่อยนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าการที่มองไม่เห็นแล้วท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนี่จะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับยังอยู่กับหน่วยที่5กราฟของฟังก์ชันกำลัง2เรื่องรู้จักพาราโบลานะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนสามารถให้เหตุผลประกอบการเป็นสมการของพาราโบลาจากสมการที่กำหนดได้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับพิจารณาภาพต่อไปนี้ร่วมกันนะครับจากภาพนะครับภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดครับภาพนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับ
3: หลังคาโค้งครับมีลักษณะเป็นเส้นโค้งคว่ำครับ
2: เพื่อนตอบว่าสิ่งที่เห็นนะครับก็คือภาพของหลังคาโค้งนะครับซึ่งจะมีส่วนหนึ่งของภาพที่เป็นเส้นโค้งคว่ำนะครับขอบคุณครับนักเรียนไปทางเห็นเหมือนกันไหมครับสิ่งที่ภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพหลังคาโค้งนะครับมีลักษณะเป็นเส้นโค้งคว่ำนักเรียนสังเกตจากเส้นประสีเหลืองๆของครูนะครับโอเคนะแล้วภาพต่อไปนะครับภาพนี้คือภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบได้นะครับภาพนี้คือน้ำพุใช่ไหมครับลักษณะของน้ำพุเป็นยังไงภาพนี้ครับก็คือภาพของเส้นทางการเคลื่อนที่ของสายน้ำพุใช่ไหมครับก็มีลักษณะเป็นเส้นโค้งคว่ำเหมือนกันนะครับภาพต่อไปครับภาพอะไรเนี่ย
4: สะพาน
2: ภาพของสะพานใช่ไหมครับลักษณะของสะพานเป็นยังไงสายสลิงของสะพานเป็นลักษณะโค้งซึ่งเป็นโค้งแบบหงายนะครับเป็นภาพของสะพานแขวนนะครับมีลักษณะเป็นเส้นโค้งหงายนะครับแล้วภาพนี้ล่ะคือภาพอะไรครับมีคนบอกว่าโดมใช่ไหมครับลานเพาะปลูกใช่ไหมครับลักษณะของรูปทรงนี้เป็นไงครับเป็นโค้งโค้งแบบหงายหรือคว่ำอันนี้นะครับคือโรงอบแห้งนะครับก็คือละของสิ่งก่อสร้างจะเป็นเส้นโค้งคว่ำนะครับต่อไปภาพนี้นักเรียนรู้จักกันดีนะครับภาพอะไรครับคนกำลังตีลูกขนไก่ลูกแบดมินตันใช่ไหมครับแต่ว่าที่ครูอยากจะให้มองก็คือให้มองอะไรเอ่ยเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกแบดมินตันใช่ไหมครับซึ่งพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกแบดมินตันเป็นลักษณะโค้งแบบไหนครับเป็นแบบโค้งคว่ำนะครับแล้วภาพนี้ล่ะอันนี้บาสหรือบอลคนกำลังโยนลูกบอลนะครับครูอยากให้นักเรียนพิจารณาเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลนะครับเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นไงครับข้อนี้

0: ก็เป็นลักษณะโค้งคว่ำเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คำถามของคุณนะครับจากทั้ง6ภาพเหล่านี้นะครับมีลักษณะใดที่เหมือนกันหรือคล้ายกันครับแต่ละภาพใช่ไหมครับจะมีบางส่วนที่เป็นเส้นโค้งเหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะของเส้นโค้งในลักษณะที่คล้ายกับภาพเนี่ยเป็นโค้งที่มีความเฉพาะนะครับซึ่งจะมีชื่อว่าโค้งพาราโบลานะครับซึ่งโค้งพาราโบลาเนี่ยเป็นคำที่ถูกเรียกครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักคณิตศาสตร์ชื่อดังนะครับชื่อว่ากาลิเลโอนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงของโลกนะครับโดยพาราโบลาเนี่ยจะใช้แทนเส้นทางการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นเส้นโค้งของวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปในอากาศนะครับอ่ะนอกจากเรื่องของพาราโบลาแล้วนักเรียนคิดว่ากาลิเลโอคิดค้นอะไรที่สำคัญในทางวิทยาศาสตร์บ้างครับมีใครสามารถตอบได้ไหมครับ
1: สร้างและพัฒนากล้องโทรทัศน์ค่ะ
0: อ่ะอย่างที่เพื่อนตอบไปนะครับกาลิเลโอคือสร้างและพัฒนากล้องโทรทัศน์นะครับนอกจากนี้แล้วมีใครสามารถมีคำตอบอื่นอีกไหมครับ
2: กาลิเลโอเป็นผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Lamennais ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลค่ะ
0: ครับก็คือกาลิเลโอครับเป็นผู้เขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลนะครับนอกจากนี้มีใครบอกความรู้ที่กาลิเลโอคิดค้นได้ไหมครับ
3: การพัฒนาแนวคิดของการเคลื่อนที่แบบเร่งค่ะ
0: อย่างที่เพื่อนบอกครับก็คือการเคลื่อนที่โดยมีความเร่งเข้ามาประกอบใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับมีใครตอบความรู้ที่กาลิเลโอคิดค้นอีกไหมครับ
3: กฎการตกของวัตถุค่ะ
0: โอเคครับอันนี้คือเรื่องกฎการตกของวัตถุใช่ไหมครับซึ่งเราพบว่ากาลิเลโอเนี่ยก็คือคิดค้นเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างหลากหลายทั้งในทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงดาราศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพาราโบลาที่กาลิเลโอก็คือใช้แทนการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นเส้นโค้งของวัตถุที่ถูกโยนขึ้นไปในอากาศนะครับซึ่งนะครับตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นพาราโบลานะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสัปดาห์ที่มีลิ้นจี่วางขายนะครับให้เป็นตัวแปร x นะครับกับราคาลิ้นจี่เป็นบาทต่อกิโลกรัมเป็นตัวแปร y ในปี1นะครับซึ่งเป็นไปตามสมการ y เท่ากับ 4x ยกกำลัง2ลบ 40x บวก150นะครับเมื่อมีลิ้นจี่วางขายเพียง10สัปดาห์นะครับจากความสัมพันธ์นี้นะครับครูสามารถเขียนกราฟให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือกราฟของสมการ y เท่ากับ 4x ยกกำลังลบ 40x บวก150เพื่อความมั่นใจนะครับเราลองแทนค่า x ลงไปในสมการนะครับจาก y เท่ากับ 4x ยกกำลัง2ลบ 40x บวก150นะครับเมื่อ x เป็น5นะครับกราฟของเราเมื่อ x เป็น5ได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ครับได้ y เป็น50นะครับเราลองแทนค่าลงไปในสมการนะครับครูต้องการ f ที่5นะครับนะครับเนื่องจากความสัมพันธ์นี้นะครับเป็นฟังก์ชันอย่างที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับครูก็เลยเขียน y เท่ากับ fx แต่ครูต้องการ f5 f5 เท่ากับเท่าไหร่ครับ4คูณ5ยกกำลัง2ลบ40คูณ5บวก150คิดเลขนะครับ5ยกกำลัง2กลายเป็น25คูณ4เท่ากับ25คูณ4เท่ากับ100นะครับ100ลบ40คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ครับ40คูณ5เท่ากับ200นะครับแล้วก็บวก150นะครับมากลายเป็นเท่าไหร่ครับ100ลบกับ200กลายเป็นลบ100ซึ่งลบ100บวก150เป็น50นะครับซึ่งสอดคล้องกับกราฟของเราที่

x เป็น5และได้ค่า y เป็น50นะครับอ่ะนอกจากนี้นะครับอ่ะเราลองแทนค่าอื่นก่อน x เป็น7บ้างนะครับอ่ะ x เป็น7นะครับได้ f 7เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะหมายความว่าตรงไหนมี x ให้แทน x ด้วย7นะครับ4คูณ7ยกกำลัง2ลบ40คูณ7แล้วก็บวก150นะครับอ่ะ7ยกกำลัง2กลายเป็น49นะครับเป็น4คูณ49นะครับลบ40คูณ7กลายเป็นเท่าไหร่ครับ280บวก150นะครับอ่ะซึ่ง4คูณ49ได้เท่าไหร่ครับอ่ะ4คูณ9ก่อน49ได้36ใส่6ทด3อ่ะ46 46บวกกับ3เป็น19นะครับอ่ะลบ280แล้วก็บวก150นะครับอ่ะได้เท่าไหร่ครับอ่ะเราคิด2จำนวนนี้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเลขค่อนข้างจากลงท้ายด้วย0ใช่ไหมครับคิดเลขง่ายนะครับเป็น196ลบกับเท่าไหร่ครับลบกับ130ซึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับค่อยๆ คิดนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ6แล้วก็6นะครับประมาณ66ซึ่งเป็นจริงไหมครับก็เป็นจริงนะครับนะครับอันนี้คือเป็นหลักการวาดกราฟง่ายๆนะครับหลักการวาดกราฟง่ายๆก็คือเราเริ่มจากการลองแทนค่าด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งก่อนนะครับต่อไปนะครับก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือในการยิงบั้งไฟครั้งหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผ่านไปเป็นวินาทีกับระยะทางที่บั้งไฟขึ้นสูงอยู่เหนือพื้นดินนะครับหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับh ก็คือ high ความสูงนะครับโอเคนะt ก็คือเวลา h คือความสูงเมื่อเวลาผ่านไปเราอยากจะรู้ว่าบั้งไฟสูงจากพื้นดินเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นของการวาดกราฟข้อนี้ครูจะลองแทนค่าดูก่อนแล้วค่อยวาดกราฟนะครับอยากรู้ว่าก่อนยิงบั้งไฟสูงเท่าไหร่ก็คือข้อนี้นะครับครูให้ fx นะครับเท่ากับ h นะfx เท่ากับ h นะครับเนื่องจากความสัมพันธ์ข้อนี้เป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งเท่ากับ20 t ลบ t กำลัง2อุ๊ยแต่ข้อนี้นะครับเราใช้เป็น fx แบบก่อนได้ไหมได้ไหมครับฟังก์ชันของเรา h ขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปร t เราสามารถเปลี่ยนตัวแปร x เป็นตัวแปร t ได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น fx เสมอไปนะครับโอเคนะครูเปลี่ยนเป็น ft นะครับ ft เท่ากับ 20t ลบ t ยกกำลัง2ครูอยากรู้ f0 f0 เท่ากับเท่าไหร่ครับ f0 ก็คือ t เป็น0ตอนนี้คือบั้งไฟมีการเคลื่อนที่ยังครับ t เป็น0เมื่อเวลาผ่านไปสูงวิทย์0วินาทีนะครับบั้งไฟจะอยู่เหนือจากพื้นดินแทน0เข้าไปเป็น20คูณ0ลบ0ยกกำลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ0โอเคนะดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป0วินาทีก็คือยังไม่ได้ยิงบั้งไฟนะครับบั้งไฟจะอยู่เหนือพื้นดินก็คือ0เมตรนะครับโอเคนะแต่ถ้าเวลาผ่านไป1วินาทีล่ะก็คือ ft 1ใช่ไหมครับ f 1ก็คือเวลาผ่านไป1วินาที t เป็น1ตรงไหนมี t ให้แทน t ด้วยเลข1ในสมการ ft นะครับกลายเป็น20คูณ1ลบกับ1ยกกำลัง2ซึ่ง20คูณ1กลายเป็น20 20ลบ1กลายเป็น19นะครับ1กำลัง2ก็คืออะไรครับก็1นะครับโอเคนะต่อไปมีคนบอกว่าทำไมลบ1ยกกำลัง2ไม่กลายเป็นบวกนักเรียนครับ1ยกกำลัง2หรือลบ1ยกกำลัง2ครับข้อนี้

เดี๋ยวขอใส่วงเล็บหน่อยข้อนี้คือ1ยกกำลัง2นะครับนำ1ไปยกกำลัง2ก่อนซึ่ง1ยกกำลัง2ก็เป็นบวกอ่ะแล้วก็กลายเป็น20ลบกับ1กลายเป็น19นะครับต่อไปถ้า t เป็น2ล่ะ f 2เป็นอย่างไรครับเป็น20คูณ2นะครับลบกับ2ยกกำลัง2นะครับอ่ะ20คูณ2กลายเป็น40 40ลบกับ4ซึ่งเท่ากับ36นะครับดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีบั้งไฟเคลื่อนที่ได้19เมตรนะครับผ่านไป2วินาทีบั้งไฟอยู่สูงจากพื้น36เมตรอ่ะสมมุติว่าถ้าเวลาผ่านไปสัก8วินาทีครับเป็นยังไงเอ่ยกลายเป็น20คูณกับ8นะครับลบกับ8ยกกำลัง2นะครับ20คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ160 160ลบ8กลายลบ8ยกกำลัง2กลายเป็น64นะครับ160ลบกับ64กลายเป็น96นะครับโอเคนะเนี่ยนักเรียนก็คือลองพลอตค่าทีละค่านะครับและจ่ายกราฟที่มีลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคนะเราพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีบั้งไฟอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่ครับสูงจากพื้นเท่าไหร่ครับ100เมตรนะครับอ่ะและเมื่อเวลาที่ตรงทีเป็น10หรือ10วินาทีครับเราพบว่ากราฟของเราลักษณะเป็นไงครับข้อนี้เมื่อเวลาเลย10วินาทีปุ๊บกราฟของเราหมายความว่าจะค่อยๆลดลงใช่ไหมครับหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจากบั้งไฟที่อยู่สูงจากพื้นใช่ไหมมันก็จะค่อยๆตกลงมาสู่พื้นใช่ไหมครับจนถึงวินาทีที่เท่าไหร่ครับที่บั้งไฟตกลงมาที่พื้นจริงๆก็คือวินาทีที่20นะครับบั้งไฟนะครับก็จะร่วงลงมาสู่พื้นและเมื่อวินาทีที่21เป็นยังไงครับบั้งไฟเคลื่อนที่สุดอีกไหมครับไม่เคลื่อนที่แล้วนะครับเนี่ยเส้นทางการเคลื่อนที่ของบั้งไฟนะครับก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเมื่อเวลาผ่านไปความสูงก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีความสูงของเราจะค่อยๆขึ้นใช่ไหมครับกลายเป็นว่าค่อยๆตกลงมาสู่พื้นดินในวินาทีที่20นะครับอันนี้นะครับเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของบั้งไฟที่กาลิเลโอเป็นหนึ่งในแนวคิดที่กาลิเลโอค้นพบนะครับต่อไปนะครับสังเกตว่าจากตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2ฟังก์ชันของเรานะครับเป็นฟังก์ชันที่มีสมการเป็นสมการอะไรเหรอครับนักเรียนไปทางสามารถตอบได้นะครับเป็นสมการกำลัง2นะครับดังนั้นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันกำลัง2นะครับสังเกตว่ากราฟที่ครูวาดได้จากทั้ง2ตัวอย่างเป็นทั้งรูปแบบของพาราโบลาคว่ำและพาราโบลาหงายนะครับโอเคนะพูดถึงฟังก์ชันกำลัง2ฟังก์ชันกำลัง2เป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปทั่วไปก็คือ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับหรือนะครับครูเปลี่ยน fx เป็น y นะครับหรืออยู่ในรูปแบบของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ x และ y เป็นตัวแปรนะครับและ a b และ c นะครับเป็นค่าคงตัวมีเงื่อนไขว่า a จะต้องไม่เป็น0นะครับนักเรียนคิดว่าทำไมถึงต้องห้าม a ไม่เป็น0ครับเพราะถ้า a เป็น0จะเกิดอะไรขึ้น a เป็น0ปุ๊บพจน์ x กำลัง2หายไปตัวแปรที่เหลือก็จะเหลือแค่ bx บวก c ซึ่ง y เท่ากับ bx บวก c เนี้ยใช่สมการกำลัง2ไหมครับไม่ใช่เป็นสมการเชิงเส้นแท้นะครับดังนั้นพูดถึงสมการกำลัง2 b กับ c จะเป็น0ก็ได้แต่สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ต้องห้ามเป็น0นะครับเพราะถ้าเป็น0ก็ไม่ใช่ฟังก์ชันกำลัง2แล้วนะครับโอเคนะซึ่งกราฟของฟังก์ชันกำลัง2หรือกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เนี่ยจะมีกราฟเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำนะครับและมีสมการของฟังก์ชันกำลัง2อยู่ใน

ูป y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราจะเรียกสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นี้ว่าสมการพาราโบลานะครับโอเคนะดังนั้นสมการพาราโบลาก็คือสมการที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับเท่าไหร่ครับ ax กำลัง2บวก bx บวกนะครับไม่ต้องมีเท่ากับ0นะเป็น y เท่ากับนะครับโอเคนะอุ๊ยเมื่อกี้แอบพูดอะไรไปถ้าเกิดว่าเปลี่ยน y เป็น0ล่ะคุ้นๆมั้ยถ้าเปลี่ยน y เป็น0เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับนี่บทนี้ของเราอัปเกรดจากบทที่3นะครับเปลี่ยนจาก0เป็น y นะครับโอเคนะจะเริ่มมี2ตัวแปรแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะยังไม่วาดกราฟกันนะครับเดี๋ยวเราจะวาดกันในชั่วโมงถัดไปแต่เนื้อหาในวันนี้นะครับครูต้องการจะให้นักเรียนพิจารณาให้ได้ว่าสมการที่ครูกำหนดนะครับเป็นสมการพาราโบลาหรือไม่นะครับมาตัวอย่างนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับเป็นสมการพาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับก่อนอื่นสมการพาราโบลาคือสมการที่มีรูปทั่วไปคืออะไรครับ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเมื่อa b และเดี๋ยวขออภัยเขียนเป็นเลข0เลยนะครับมีเงื่อนไขว่า x กับ y เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงที่โดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้นนักเรียนเจอโจทย์นักเรียนพยายามจัดรูปโจทย์นะครับโดยให้พจน์ที่มี x ยกกำลัง2ขึ้นมาข้างหน้าก่อนแล้วก็พจน์ที่เป็น x เฉยๆและพจน์ที่ไม่มี x หรือไม่มีตัวแปรนะครับจากโจทย์ของเราถ้าครูจัดรูปใหม่ y เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาพจน์ที่มี x ยกกำลัง2มาไว้หน้าสุดใช่ไหมครับพจน์ที่มี x กำลัง2ข้างหน้า x กำลัง2มีอะไรอยู่มีลบอยู่นะครับแต่ลบเนี้ยหมายความว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าคือเลขอะไรครับคือจำนวนอะไรครับคือจำนวนลบ1ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อครูเขียนอยู่ข้างหน้าจะต้องเขียนเป็นลบ x ยกกำลัง2และพจน์ที่มี x พจน์ต่อไปคือลบ x และก็บวก6นะครับถามว่า y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2ลบ x บวก6อยู่ในรูปทั่วไปของสมการพาราโบลายังครับอยู่ยังถ้าอยู่แล้ว a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ1และ c เท่ากับ6นะครับเราพบว่ารูปนี้นะครับอยู่ในรูปทั่วไปของสมการพาราโบลาแล้วใช่ไหมครับ a b และ c เป็นค่าคงตัวไหมครับเป็นไหมเป็น a เป็น0ไหมครับไม่เป็นดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับเป็นสมการพาราโบลานะครับเพราะสามารถจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้โดยที่ a คือลบ1 b คือลบ1และ c คือ6ครับในขณะนี้ครับครูจะให้นักเรียนจดนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนต้องโฟกัสในบทพาราโบลานะครับก็คือให้นักเรียนพิจารณาว่าสมการของเรานะครับมีค่า a b และ c เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งค่าทั้ง3ค่านี้ส่งผลกับลักษณะของกราฟพาราโบลาทุกค่าแน่นอนนะครับ

0: สำหรับข้อนี้นะครับก็คือเวลาเราเจอโจทย์ก็คือเราจะต้องพยายามเรียงพจน์นะครับโดยเรียงจากพจน์ยกกำลัง2ยกกำลัง1และก็มาเป็นพจน์ที่ไม่มี x หรือ x ยกกำลัง0นะครับโดยที่เราจะต้องพิจารณาค่า a b และค่าของ c นะครับจะเป็นสมการพาราโบลาได้มีเงื่อนไขเดียวก็คือค่า a จะต้องไม่เป็น0นะครับอ่ะต่อไปนะครับพิจารณาตัวอย่างที่2นะครับอ่ะตัวอย่างที่2นะครับ y เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะนักเรียนครับข้อนี้นะครับเป็นรูปทั่วไปของสมการพาราโบลายังครับนักเรียนสังเกตว่า x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอยู่ในรูปแบบของสูตรอะไรนะครับสูตรของกำลัง2สมบูรณ์นะครับข้อนี้นะครับยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปของสมการพาราโบลาใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์ในการจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปของสมการพาราโบลาก่อนนะครับอ่ะ y เท่ากับเท่าไหร่ครับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอ่ะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนไปทางสามารถท่องสูตรให้ครูได้ไหมครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหน้ายกกำลัง2
1: บวก
0: 2
1: หน้าบวกหลังกำลัง2
0: ถูกต้องนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับหน้ายกกำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังยกกำลัง2นะครับมีนักเรียนบางคนแบบว่ารู้สึกตกใจแบบความรู้เก่าๆกลับมาอีกแล้วนะครับและครูก็จะบอกเพิ่มเติมนะครับว่าใช่ครับแยกตัวประกอบการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังคงใช้อยู่ในบทนี้นะครับสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับก็ยังใช้อยู่นะครับในบทนี้นะครับมา x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่นะครับหน้ายกกำลัง2บวก2คูณหน้าหลังนะครับครูขอเขียนเป็นค่าคงที่ก่อนนะครับแล้วก็บวกหลังยกกำลัง2นะครับครูจัดรูปของพจน์นี้ต่อนะครับกลายเป็น y เท่ากับเท่าไหร่ครับ x ยกกำลัง2นะครับ2คูณ1คูณ x ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนกลายเป็น 2x นะครับ1ยกกำลัง2ล่ะกลายเป็น1นะครับถามว่าสมการนี้อยู่ในรูปทั่วไปของพาราโบลายังครับอยู่แล้วนะครับค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ a เท่ากับ1 b เท่ากับ2และ c เท่ากับ1นะครับดังนั้นข้อนี้เป็นสมการพาราโบลาไหมครับ
1: เป
0: ็นนะครับเป็นเพราะสามารถจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้โดยที่ a เป็น1 b เป็น2และ c เป็น1นะครับ

ต่อไปนะครับตัวอย่างข้อที่3นะครับสมการ y เท่ากับ 6x ยกกำลัง3บวก 5x ยกกำลัง2สมการนี้เป็นสมการพาราโบลาไหมครับเพราะว่ามีอะไรครับเพราะว่ามีพจน์อะไรที่เกินมาครับ x ยกกำลัง3ใช่ไหมครับซึ่งสรุปได้ว่าข้อนี้นะครับไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้เพราะว่าอะไรครับมีพจน์6x ยกกำลัง3ที่เกินเข้ามานะครับเนี่ยสังเกตว่าข้อนี้นะครับดีกรีสูงสุดของทางฝั่งขวานะครับเป็นยังไงครับมียกกำลัง3ใช่ไหมครับ

รู้จักกับสมการพาราโบลามากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องเป็นพาราโบลาหรือไม่นะครับโจทย์ของครูจะมีทั้งหมด10ข้อนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าสมการที่ครูกำหนดให้ทั้ง10ข้อนี้นะครับเป็นสมการของพาราโบลาหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับโดยแนวคิดในการทำนะครับก็คือถ้าเกิดว่าสมการของเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสมการพาราโบลานะครับอ่ะเชิญนักเรียนทำได้เลยครับ

0: ครับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่ได้ปฏิบัตินะครับอ่ะเชิญครับ
1: ข้อ1 นะคะ y เท่ากับ 3x ลบ 5 ไม่เป็นพาราโบลาค่ะเพราะว่า a เท่ากับ 0 ข้อ2 y เท่ากับ 6 ไม่เป็นค่ะเพราะว่าไม่มีตัวแปร x ค่ะข้อ3 นะคะเป็นค่ะเพราะว่า a เท่ากับ 1 b เท่ากับ 2 c เท่ากับ ลบ 3 ค่ะข้อ4 นะคะ y เท่ากับ ลบ 2x ยกกำลัง 2 เป็นค่ะเพราะว่ามี x ยกกำลัง 2 แล้ว a ไม่เท่ากับ 0 ค่ะข้อ5นะคะ y เท่ากับ 4x ยกกำลัง 2 ลบ 5 เป็นค่ะเพราะว่ามี x ยกกำลัง 2 และ a ไม่เท่ากับ 0 ค่ะ
0: ครับอย่างที่เพื่อนนำเสนอทั้ง5ข้อนี้นะครับมีกี่ข้อที่ไม่เป็นพาราโบลาครับก็คือมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1กับข้อที่2นะครับไม่มีพจน์ x ยกกำลัง 2 หรือค่า a เป็น 0 นะครับเลยไม่เป็นสมการพาราโบลานะครับแล้วก็ข้อ3 4และ5นะครับต่างเป็นสมการพาราโบลานะครับต่อไปนะครับมีใครออกมานำเสนอข้อที่เหลือบ้างครับเชิญครับครับต่อไปจะเป็นข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับเชิญครับ
2: ข้อ6เป็นสมการพาราโบลาเพราะสามารถจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c a เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 b เท่ากับ2และ c เท่ากับ0
0: ครับ
3: ข้อที่7เป็นเพราะสามารถจัดให้อยู่ในรูป ax ay เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ0และ c เท่ากับ6
0: ครับ
3: ข้อที่8เป็นเพราะสามารถจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c a เท่ากับ2ข้อที่9เป็นเพราะสามารถจัดให้อยู่ในรูป a เท่ากับ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก b บวก bx บวก c a เท่ากับ7 b เท่ากับ5และ c เท่ากับ0ค่ะข้อที่10ไม่เป็นเพราะมีโพสต์เป็น x กำลัง3ค่ะ
0: ครับถูกต้องนะครับสำหรับข้อที่6ถึงข้อที่9นะครับ9นะครับเป็นสมการพาราโบลานะครับเมื่อเราจัดรูปนะครับก็จะอยู่ในรูปทั่วไปแต่ข้อที่10นะครับหากเราใช้สมบัติของการแจกแจงนะครับจะเกิดพจน์ x ยกกำลัง3ขึ้นซึ่งไม่เป็นสมการพาราโบลานะครับสรุปเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะครับสมการพาราโบลาคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของอะไรครับ f(x) เท่ากับ
4: a
0: ครับสำหรับฟังก์ชันที่อยู่รูปของ fx เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c หรือเขียนอยู่ในรูปของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ x และ y เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะเรียกว่าฟังก์ชันกำลัง2นะครับหลักการสังเกตนะครับฟังก์ชันกำลัง2จะต้องเป็นพจน์1ที่มี x นะครับยกกำลังอะไรครับสูงสุดยกกำลัง2นะครับพจน์ที่เหลือจะเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องมีพจน์ x กำลัง2อยู่ไว้เสมอนะครับซึ่งกราฟจะมีกราฟเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำนะครับและสมการของฟังก์ชันกำลัง2ที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับเราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการพาราโบลานะครับจบไปแล้วครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะลองวาดกราฟของพาราโบลากันบ้างนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่2เรื่องสำรวจกราฟของ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0และแบบฝึก

0: ที่3นะครับกราฟของสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลัง2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้
2: อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์แล้วในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมครั้งที่แล้วมาใช้มาดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนในหัวข้อความสว่างค่ะซึ่งเป็นชั่วโมงที่2ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คืออธิบายแนวทางการปรับความสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆนะคะโดยเราจะใช้ข้อมูลที่เราได้ไปสำรวจในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในการมาใช้ปรับความสว่างให้เหมาะสมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะลองทบทวนกันก่อนนะคะว่าจากที่เรานะคะได้ไปทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราไปสำรวจพื้นที่เราพบข้อมูลหรือได้ไปสำรวจที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วเราได้ทำอะไรบ้างนะคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะเป็นคนตอบคำถามข้อนี้ดีคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรไปบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเอาสิ่งที่เราได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมาเล่าในชั่วโมงนี้ยกมือแล้วจากกลุ่มที่1มาฟังกันค่ะ
3: ค่าความสว่างของแต่ละสถานที่ครับ
2: ที่เราไปมามีที่ไหนบ้างคะลองลงยกตัวอย่าง
3: มีสนามบาสครับห้องสมุดแล้วก็โรงอาหารครับ
2: โอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะนี่นะคะนอกจากที่เราไปสำรวจมาแล้วนะคะในพื้นที่บริเวณต่างๆในโรงเรียนเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาก็คือตัวความสว่างของพื้นที่นั้นๆใช่ไหมคะแล้วเราต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำอะไรต่อนักเรียนเราต้องนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อนะคะโดยเราจะต้องนะคะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนะคะมาวิเคราะห์ความสว่างว่าแสงสว่างบริเวณนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะทำกิจกรรมนั้นๆหรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้สำรวจความสว่างของสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนนะคะแล้ววิเคราะห์ถึงความสว่างที่ไม่เหมาะสมหรือก็เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆค่ะซึ่งเมื่อพูดถึงสถานที่นะคะที่มีความสว่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนักเรียนเจอไหมคะจากที่เราไปสำรวจมาเจอไหมคะพื้นที่ที่ความสว่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยกับการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนของเรามีอยู่ไหมมีนะคะแล้วมันไม่เหมาะสมอย่างไรคะนักเรียนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยได้ไหมตัวแทนห้องต้นทางของเราเนี่ยหลายๆกลุ่มนะคะก็ได้ไปสำรวจในพื้นที่นะคะบางกลุ่มก็ไปห้องสมุดบางกลุ่มก็ไปห้องน้ำบางกลุ่มก็ไปโรงยิมนะคะลองเล่าให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยนะคะว่ามีสถานที่ไหนที่มีความสว่างที่ไม่เหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมยังไงตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนจะลองเล่าให้เพื่อนปลายทางได้ฟังดีคะโอ้ยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่4ค่ะมาฟังกันค่ะ
4: สำหรับกลุ่มผมครับก็จะเป็นของสนามบาสครับซึ่งผมวัดมาได้ทั้งหมด990ครับส่วนหนึ่งอาจจะด้วยที่ส่วนสนามบาสเนี่ยเป็นส่วนที่เปิดครับทำให้อาจจะมีแสงข้างนอกมาด้วยก็ส่วนค่า

0: ความสว่างที่เหมาะสมแล้วก็คือ300ถึง750ครับซึ่งมันไม่เหมาะสมก็คือใน3บาสเนี่ยเวลาเราเล่นบาสเราก็ต้องใช้สายตาในการมองหัวใช่ไหมครับอาจจะทำให้เวลาเรามองเนี่ยอาจจะทำให้แสงแยงตาแล้วก็ทำให้เราต้องเพ่งตาจนปวดตาได้ครับ
1: โอเคเลยค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างสถานที่ที่เพื่อนไปสำรวจมาก็คือสนามบาสนะคะซึ่งพบปัญหาว่ามันมีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมคือมันมากเกินไปนะคะอาจจะเพราะมันเป็นพื้นที่เปิดนะคะมีแสงเข้ามาเยอะนะคะถ้าเทียบกับความสว่างที่เหมาะสมสำหรับสนามบาสแล้วก็อาจจะมากเกินไปไม่เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องใช้ในสนามบาสนะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะจากห้องต้นทางนะคะเราจะนำข้อมูลนะคะที่ได้จากการสำรวจมาทำภารกิจในวันนี้คือนักเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักออกแบบถ้านักเรียนเป็นนักออกแบบที่จะมาปรับระบบความสว่างภายในพื้นที่บริเวณต่างๆภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆภายใต้ความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดทรัพยากรอันนี้คือเงื่อนไขในวันนี้นะคะเราจะเป็นนักออกแบบกันนะจะมาปรับเกี่ยวกับความสว่างในโรงเรียนให้นักเรียนเนี่ยเลือกสถานที่ที่จะปรับความสว่างมาเพียง1บริเวณค่ะเราไปสำรวจหลายพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยอาจจะมีแสงที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะครูให้นักเรียนเลือกมา1พื้นที่หรือ1บริเวณแล้วก็มาออกแบบค่ะเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะเกี่ยวกับความสว่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะจ้าเกินไปหรือมืดเกินไปนักเรียนที่รับบทเป็นนักออกแบบนักเรียนจะต้องออกแบบการแก้ปัญหาต่างๆแล้วมานำเสนอให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดจ้างจำนวน3คนซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้นะคะก็จะพิจารณาว่าการออกแบบของนักเรียนเนี่ยมีความเหมาะสมคุ้มค่าไหมนะคะถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขก็จะได้รับบัตรว้าวจากคณะกรรมการนั่นเองค่ะแล้วก็หากนักออกแบบกลุ่มใดนะคะสามารถออกแบบและนำเสนอจนได้รับบัตรว้าว2ใบขึ้นไปก็จะถือว่าทำภารกิจสำเร็จนะคะซึ่งเราก็จะใช้ตัวใบงานที่1นะคะเรื่องความสว่างนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะโดยในตอนที่1เราก็ได้บันทึกผลการทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวข้อมูลในตอนที่1เราก็จะใช้ในการนำมาออกแบบนะคะการปรับความสว่างให้เหมาะสมนะคะในพื้นที่ในโรงเรียนของเรานะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวใบงานนี้นะคะแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในใบงานที่1เรื่องความสว่างค่ะเอาละค่ะแล้วมาที่ตอนที่2ล่ะคะตอนที่2เนี่ยเราจะต้องเลือกพื้นที่ความสว่างที่ไม่เหมาะสมมา1พื้นที่ใช่มั้ยคะแล้วก็ออกแบบการปรับระบบความสว่างของพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบโดยเราจะต้องเขียนวิธีการปรับแก้ให้ความสว่างเนี่ยมันมีความเหมาะสมขึ้นจากนั้นเนี่ยก็เขียนข้อดีของมันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อจำกัดอย่าลืมว่าจะต้องมีความเหมาะสมในด้านของความคุ้มค่าแล้วก็เกี่ยวกับการประหยัดด้วยนะคะแล้วเมื่อเขียนวิธีการแก้ออกมาแล้วนะคะเขียนมาเลย1 2 3 4ระดมความคิดในกลุ่มเขียนมานะคะแล้วก็นำเสนอข้อดีข้อจำกัดจากนั้นเราจะต้องคุยกันในกลุ่มว่าเราจะตัดสินใจเลือกวิธีนี้หรือไม่นะคะเลือกวิธีนี้หรือไม่แล้วถ้าเราได้วิธีที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดแล้วสำหรับการปรับปรุงพื้นที่เนี่ยให้มันสว่างอย่างเหมาะสมเราก็จะมานำเสนอกันนะคะนะคะเอาละค่ะแล้วเรามานำเสนอกันในช่วงถัดไปเนาะนักเรียนตอนนี้ครูจะให้เวลาพวกเรานะคะออกแบบวิธีการปรับปรุงตัวความสว่างให้เหมาะสมนะคะโดยที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนนะคะเอาละตอนนี้นักเรียนห้องต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะความสว่างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณต่างๆในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มแรกกันดีกว่าว่าเขาจะได้ผลเป็นอย่างไรเอาปรบมือเป็นกำลังใจให้เขาก่อนค่ะนี่นะคะจากกลุ่มที่3ค่ะมาเลยนะคะกลุ่มอื่นๆตั้งใจฟังนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะมาดูว่าปัญหาเนี่ยที่เพื่อนพบมีอะไรมาฟังกันนะคะจะแก้ยังไง
1: ครับสถานที่ที่ผมไปวัดหาค่าของแสงนะครับก็คือห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับซึ่งค่าความสว่างที่วัดได้นะครับก็คือ778ลักครับความสว่างที่เหมาะสมนะครับก็คือ300ถึง750ลักครับวิธีการปรับแก้นะครับก็คือ

0: กลุ่มผมนะครับมีความสว่างที่มากเกินไปนะครับวิธีการที่ปรับแก้นะครับห้องเรียนมีความสว่างค่อนข้างมากเราควรที่จะปิดไฟเพื่อลดความสว่างหรือเสริมม่านเพื่อลดความสว่างของแสงครับข้อดีหรือข้อจำกัดนะครับข้อดีก็คือมีความสว่างที่เหมาะสมข้อจำกัดก็คืองบประมาณที่อาจต้องใช้จ่ายเพิ่มครับเลือกวิธีนี้หรือไม่นะครับกลุ่มผมเนี่ยเลือกใช้ครับเพราะว่าสามารถปรับแก้ปัญหาได้จริงและทำได้โดยง่ายครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะคะจากกลุ่มที่3ก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากกลุ่มที่3นะคะก็ได้ไปสำรวจนะคะแล้วก็พบว่าในห้องเรียนนะคะมีแสงสว่างเนี่ยที่ไม่เหมาะสมคือมันสว่างเกินไปนะคะก็ได้หาวิธีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการเหล่านั้นนะคะก็ถือว่าดีมากเลยนะคะเอามาดูกลุ่มถัดไปดีกว่าว่าจะนำเสนอในพื้นที่บริเวณส่วนไหนกลุ่มไหนดีคะนักเรียนยกมือแล้วจากกลุ่มที่4เราปรบมือให้กลุ่มที่5

0: สำหรับกลุ่มผมครับก็ได้ไปสำรวจสนามบาสนะครับซึ่งปัญหาที่เจอนะครับก็จะเป็นสว่างความสว่างมากเกินไปครับโดยความสว่างที่ผมได้ไปสำรวจมาครับก็จะเป็น990ลักนะครับแล้วก็ความสว่างปกติของสนามบาสเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300ถึง750ลักครับส่วนวิธีการแก้ไขนะครับขอเชิญคุณไบร์ทได้เลยครับ
1: วิธีการแก้ไขนะครับผมจะใช้เป็นกำแพงกั้นเอาไว้กั้นแสงนะครับฝั่งละด้านของแป้นบาสครับแล้วก็จะใช้เป็นตะข่ายล้อมเป็นสนามบาสครับ
0: ซึ่งตรงตะข่ายเนี่ยก็จะไม่ได้ปิดแสงด้วยทั้งหมดเพราะว่าบางทีเราจะกลับมาหาในการที่บางทีแสงข้างในอาจจะไม่พอก็ยังจะมีแสงที่อาจจะล่อมาจากตะข่ายจากด้านข้างด้วยการหักเหของแสงก็อาจจะมีแสงเข้ามาบ้างเพิ่มก็ช่วยลดไปได้เยอะครับแล้วก็ส่วนข้างในของสนามบาสก็จะใช้เป็นไฟ2ดวงตามที่ยังอยู่คงเดิมเลยครับข้อจำกัดที่เราข้อจำกัดนะครับก็คือเราอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะเยอะมากครับแล้วก็ข้อดีนะครับก็คือจะทำให้ความสว่างนะครับพอดีกับสายตาของเราครับประมาณนี้ครับ
2: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะขอบคุณนะคะดีมากเลยนะคะอันนี้เพื่อนก็ได้ไปสำรวจนะคะบริเวณสนามบาสแล้วก็พบว่าแสงเนี่ยมันอาจจะสว่างเกินไปนะคะสำหรับสนามบาสทำให้อาจจะมองเห็นสิ่งต่างๆในสนามเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะมันจะตาพร่าแล้วก็นะคะตามมัวได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาเลยได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหามานะแต่อาจจะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปค่ะคือกลุ่มที่2กันดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยไปสำรวจแล้วพบปัญหาที่ไหนมาอ้าวปรบมือเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะ

0: ค่ะสถานที่ที่พวกหนูเลือกที่จะไปสำรวจนะคะก็คือลานโดมค่ะซึ่งลานโดมของพวกเรานะคะก็จะเป็นลานโดมที่มีขนาดกว้างค่ะด้านบนก็จะมีลักษณะโปร่งแสงค่ะซึ่งก็มีการติดไฟไว้ด้วยค่ะซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในปัญหาของสาเหตุที่ทำให้ลานโดมของเราเนี่ยสว่างเกินไปค่ะเนื่องจากที่มีแสงมากเกินความจำเป็นนะคะวิธีแก้ปัญหาของพวกหนูเนี่ยก็คือจะเปิดไฟเฉพาะเวลามีแสงน้อยค่ะแล้วก็จะปิดไฟเมื่อทำกิจกรรมในช่วงเช้าหรือกลางวันค่ะข้อดีนะคะของวิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือว่าสามารถเลือกใช้ปริมาณแสงไฟที่เหมาะสมได้ค่ะแล้วก็ประหยัดไฟค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คืออาจจะต้องเสียเวลาจากการเปิดปิดไฟบ่อยค่ะในลานโดมนะคะค่าไฟที่วัดได้เนี่ยคือ1,615 ลักค่ะแต่ว่าไฟจริงๆที่ควรใช้ในลานโดมเนี่ยควรจะเป็นแค่75-300ลักค่ะแต่ว่าสำหรับกลุ่มหนูนะคะก็อาจจะเลือกใช้วิธีนี้ค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีค
1: ่
0: ะ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะเพื่อนของเราก็ไปสำรวจบริเวณลานโดมมาค่ะซึ่งลานโดมของโรงเรียนเรานะคะก็จะใช้สำหรับกิจกรรมเข้าแถวนะคะหรือกิจกรรมต่างๆในการรวมนักเรียนซึ่งถ้าเกิดว่าแสงสว่างที่เพื่อนไปวัดมาพบว่ามันสว่างมากเกินไปก็อาจจะมีการปรับแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะซึ่งก็ใช้งบประมาณที่ไม่มากแต่อาจจะต้องเสียเวลาในการลำดับดูแลแบ่งการทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะดีมากเลยต่อไปนะคะกลุ่มถัดไปที่จะนำเสนอคือกลุ่มไหนดีคะยกมือแล้วกลุ่มที่5ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ากลุ่มที่5เข้าไปสำรวจที่ไหนแล้วพบปัญหาอะไรบ้างนะคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่5ค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะ
2: ครับสถานที่ผมไปครับคือสหกรณ์ร้านค้าวิธีที่ผมปรับแก้ไขก็คือเพิ่มความสว่างโดยติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม
3: ส่วนข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือความสว่างมีความสว่างเพิ่มขึ้นสามารถมองเห็นรายละเอียดสินค้าได้ชัดเจนข้อเสียทำให้เปลืองค่าไฟเพิ่มขึ้นครับแต่ก็คุ้มค่ากับการขายสินค้าได้มากขึ้นครับ
2: ความสว่างที่วัดได้คือ140-148ลัสแต่ว่าความสว่างที่เหมาะสมก็ต้อง500-1,000ลัสครับเลือกใช้วิธีนี้หรือไม่เลือกครับเพราะทำให้แสงสว่างมากขึ้นทำให้สินค้าในร้านน่าสนใจครับดูน่าสนใจขอบคุณครับ
1: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะโอเคนะคะดีมากเลยนะคะนักเรียนอันนี้เพื่อนก็ได้ไปสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนนะคะแล้วก็พบว่าเมื่อวัดค่าความสว่างแล้วเนี่ยมันสว่างน้อยเกินไปหน่อยนะคะก็เลยแนะนำว่าควรจะเพิ่มปรับนะคะตัวหลอดไฟอาจจะให้มันมีจำนวนมากขึ้นนะคะแน่นอนว่านักเรียนน่าจะเคยไปตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยในร้านสะดวกซื้อจะมีแสงสว่างค่อนข้างมากเลยทำให้สินค้าเนี่ยมีความน่าซื้อน่าสนใจใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้โรงเรียนของเราได้นะคะเอาละค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาไปที่ไหนกันกลุ่มที่1ใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยค่ะ
4: สถานที่ที่ผมเลือกนะครับก็คือห้องสมุดครับผมค่าที่วัดได้ของที่ผมไปวัดนะครับก็คือ200ลักครับค่าความสว่างที่เหมาะสมนะครับก็คือ750-1,000ครับมันความสว่างมันไม่เหมาะสมครับผมก็เลยมีวิธีการ3มีวิธีการแก้ปัญหา3วิธีมาแก้ครับก็คือ1ครับเพิ่มหลอดไฟครับวิธีแก้คือเพิ่มหลอดไฟนะครับข้อจำกัดก็คือข้อดีก็คือห้องสมุดครับมีความสว่างมากขึ้นแต่อาจจะต้องใช้งบประมาณมากหน่อยครับผมเลือกใช้วิธีนี้ครับแล้วก็วิธีที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนหลอดไฟครับข้อดีนะครับก็คือห้องสมุดมีความสว่างมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเหมือนกันครับส่งข้อที่3ครับก็คือการเปิดหน้าต่างครับเพื่อรับแสงจากธรรมชาติข้อดีก็คือใช้แสงจากธรรมชาติครับแต่ว่าภายในห้องอาจจะมีอุณหภูมิสูงครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะคะจากกลุ่มที่1ปรบมือให้กำลังใจเพื่อนอีก1ครั้งค่ะดีมากเลยนะคะโ ้โหนะคะอันนี้เพื่อนเรานะคะก็ได้ไปสำรวจในส่วนของห้องสมุดมานะคะซึ่งห้องสมุดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เด็กๆ เนี่ยจะต้องไปทำกิจกรรมในการอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนใช่ไหมคะก็ต้องมีความสว่างที่เหมาะสมแล้วก็ได้ให้แนวทางไว้ถึง3แนวทางด้วยกันนะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเอาที่มีข้อเสียน้อยที่สุดพอใจกับนักเรียนของเรามากที่สุดนะคะอ่ะไปดูที่คำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะจากที่เราได้ฟังการนำเสนอของแต่ละกลุ่มมาแล้วก็ที่เราไปสำรวจมาเนี่ยเราพบว่าความสว่างของสถานที่แต่ละที่เนี่ยเหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะนักเรียนแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าลักษณะแต่ละที่ไม่เหมือนกันรวมถึงกิจกรรมที่เราต้องทำในที่นั้นๆก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะความสว่างนะคะของสถานที่ต่างๆที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันค่ะเพราะแต่ละกิจกรรมต้องการความชัดเจนในการมองเห็นที่แตกต่างกันถูกต้องไหมนะคะดังนั้นเนี่ยมาดูที่คำถามข้อที่2ค่ะเรามีแนวทางการจัดความสว่างของสถานที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมได้อย่างไรจากที่ครูได้ฟังนะคะพวกเรานำเสนอมานะคะก็จะมีแนวทางในการจัดความสว่างเนี่ยให้เหมาะสมเนี่ยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัญหาที่เจอนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีความสว่างที่มากเกินไปเนี่ยก็พบว่าเราอาจจะปรับปรุงนะคะโดยการลดจำนวนหลอดไฟหรือลดกำลังของหลอดไฟหรืออาจจะเป็นการติดตั้งผ้าม่านบังแสงก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าความสว่างน้อยเกินไปเราก็อาจจะต้องปรับปรุงโดยการเพิ่มจำนวนของหลอดไฟในห้องนะคะหรือใช้โคมไฟสำหรับอ่านหนังสือหรืออาจจะเป็นการเปิดผ้าม่านเพื่อรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ค่ะแล้วดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนี้ได้ว่ายังไงคะนักเรียนถ้าเกิดว่าจากที่เราฟังทุกๆกลุ่มมารวมถึงจากประสบการณ์ที่เราเนี่ยลองไปสำรวจมาด้วยตัวเองแล้วก็ได้วิเคราะห์ว่าแสงสว่างในแต่ละห้องเนี่ยหรือแต่ละพื้นที่เหมาะสมไหมแล้วแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยเราสามารถสรุปได้ไหมคะกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องความสว่างถ้าเกิดว่าการสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะเราต้องดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ค่ะว่าจุดประสงค์เนี่ยเขากล่าวไว้ว่าอย่างไรจากนั้นเราก็สรุปนะคะโดยใช้ประเด็นจากตัวจุดประสงค์เราสามารถสรุปได้เองไหมสรุปได้ไหมคะนักเรียนสรุปได้นะคะตัวแทนจากกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนในการสรุปผลกิจกรรมในวันนี้ดียกมือแล้วจากกลุ่มที่4เรามาฟังกันค่ะ
5: ครับผมสำหรับแสงนะครับก็มีผลต่อการมองเห็นต่างๆครับและไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการอ่านหนังสือหรือว่าการเล่นกีฬาต่างๆครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรใช้แสงให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและจะทำให้สุขภาพไม่เสียครับ
1: ดีมากค่ะเอาปรบมือดังๆเลยให้กลุ่มที่4นะคะนี่นะคะเพื่อนเราก็สามารถสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะเก่งมากนะคะในชีวิตประจำวันของเราค่ะนักเรียนเราทำกิจกรรมหลากหลายในที่ต่างๆนะคะซึ่งมันก็จะต้องการความสว่างที่เหมาะสมเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยจึงต้องจัดความสว่างของสถานที่เนี่ยให้เหมาะกับกิจกรรมค่ะดังนั้นวันนี้เราจึงสรุปบทเรียนได้ว่าการจัดความสว่างของสถานที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำเนี่ยมีผลต่อการทำงานของดวงตานะคะซึ่งหากความสว่างน้อยเกินไปอาจจะปรับปรุงโดยการเพิ่มจำนวนหลอดไฟฟ้าในห้องใช้โคมไฟสำหรับอ่านหนังสือหรือเปิดผ้าม่านหน้าต่างค่ะหรือเราอาจจะทำหลังคาโปร่งแสงแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความสว่างได้ในกรณีที่แสงสว่างในบริเวณนั้นเนี่ยน้อยเกินไปค่ะนะคะก็เป็นหลังคาในลักษณะโปร่งแสงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าความสว่างมากเกินไปอาจจะปรับปรุงโดยการลดจำนวนหลอดไฟฟ้าลดกำลังหลอดไฟฟ้าหรือติดตั้งผ้าม่านบังแสงได้ค่ะซึ่งสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสว่างกับสิ่งแวดล้อมและความสว่างกับสิ่งแวดล้อม2ค่ะในครั้งหน้านะคะก็จะเป็น ช่วงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้เรื่องคลื่นและแสงแล้วค่ะเราจะเชื่อมโยงสิ่งที่เราได้เรียนทั้งหมดมานะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
1: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงอะค่ะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะกับครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านๆมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสว่างรวมถึงวิธีการปรับความสว่างให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสว่างกันต่อในหัวข้อใดกันนั้นมาดูกันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสว่างกับสิ่งแวดล้อม1และความสว่างกับสิ่งแวดล้อม2ค่ะซึ่งสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายผลที่เกิดจากความสว่างที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้ดังนั้นวันนี้เราต้องใช้การระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะเพื่อหาความสว่างนะคะว่ามันมีทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบอย่างไรบ้างจากสถานการณ์ที่คุณครูจะกำหนดให้ค่ะโดยก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนั้นนะคะคำถามข้อแรกครูถามก่อนว่าการที่โลกใบนี้นะคะโลกของเราเนี่ยมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันส่งผลอย่างไรกับพวกเราบ้างหรือกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบ้างส่งผลอยู่แล้วแล้วส่งผลอย่างไรล่ะนักเรียนโลกของเราเนี่ยโดยปกติเนี่ยมีแสงสว่างในตัวเองไหมไม่มีแต่การที่เรามีแสงสว่างเพราะว่าเพราะว่าเราได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้มีกลางวันใช่ไหมคะแล้วก็กลางคืนช่วงกลางวันที่เราได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นักเรียนคิดว่าส่งผลต่อชีวิตนักเรียนยังไงบ้างเราลองวิเคราะห์ดูใกล้ตัวมากนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะลองคิดดูซิว่าการที่มีแสงสว่างทำให้กิจกรรมต่างๆในชีวิตของเรามันเป็นอย่างไรอุ๊ยยกมือแล้วจากกลุ่มที่2เรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะตอบดีกว่าว่าการที่เราได้รับแสงสว่างเนี่ยแล้วเป็นตอนกลางวันส่งผลต่อชีวิตเขายังไงบ้างมาฟังกันค่ะ
3: ครับก็แสงอาทิตย์จากตอนกลางวันนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยก็คืออย่างเช่นมันก็สามารถทำให้เราสามารถมองเห็นได้ครับก็คือมันสะท้อนมาที่วัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราแล้วก็เลยสามารถมองเห็นได้แล้วก็เราสามารถทำกิจกรรมพวกอย่างเช่นตากผ้าอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ผ้าแห้งแล้วก็เป็นพวกเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงของพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตนะครับ
2: ค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่สองนะคะเมื่อกี้นะคะเพื่อนของเราก็ได้พูดถึงประโยชน์นะคะของการที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มาที่โลกของเราในตอนกลางวันนะคะว่าทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะรวมถึงพูดถึงตัวพลังงานความร้อนที่เป็นผลพลอยได้จากแสงสว่างโดยว่าช่วยเกี่ยวกับการตากผ้าต่างๆหรือในส่วนของผู้ผลิตซึ่งก็เป็นพวกพืชนะคะก็สามารถใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองดีมากเลยนะคะนักเรียนเหมือนที่เพื่อนของเราบอกเลยนะคะนอกจากการที่ทำให้คนเราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วสัตว์นะคะก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามีแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ไปตกกระทบวัตถุต่างๆแล้วก็เข้าตาสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตแบบเรานั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ทำให้เราสะดวกนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะก็อาจจะเป็นเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แสงเนาะกลางแจ้งอย่างนี้นักเรียนก็จะได้เห็นวัตถุต่างๆทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกขึ้นนะคะช่วยในกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะเราทราบกันดีว่าที่พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เนี่ยเขาจะต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยในการสร้างอาหารนะคะหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาที่คำถามต่อไปการที่โลกใบนี้มี

0: แสงสว่างแต่เป็นจากหลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืนส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรเมื่อกี้เราพูดถึงตอนกลางวันใช่ไหมคะคืออาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วถ้าเป็นกลางคืนเราอาศัยแสงจากหลอดไฟนักเรียนว่ามาส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนยังไงทุกวันนี้กลางคืนของเราก็ไม่ได้มืดตึ๊ดตื๋อถูกต้องไหมคะนักเรียนแต่เราอาศัยแสงจากหลอดไฟแล้วมันส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรการที่มีแสงจากหลอดไฟในช่วงกลางคืนเราลองวิเคราะห์สิคะนักเรียนยกมือแล้วจากกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าการที่โลกใบนี้มีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าในเวลากลางคืนเนี่ยส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
1: จะส่งผลหลักๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการมองเห็นครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นเวลากลางคืนเราจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมาที่ดวงจันทร์แล้วมาส่องมาที่โลกต่อใช่ไหมครับซึ่งแสงตรงนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่พอครับพอเราได้แสงจากหลอดไฟเพิ่มเข้ามาช่วยนะครับจะทำให้เรามองภาพชัดขึ้นครับ
0: ดีมากค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะอันนี้นะคะเพื่อนของเราก็ได้พูดถึงแสงในตอนกลางคืนว่าถ้าเกิดว่าเราอาศัยแค่แสงที่สะท้อนจากที่แสงที่สะท้อนจากดวงจันทร์เนี่ยมาที่โลกของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแสงเนี่ยไม่ได้สว่างมากเพียงพอแล้วที่สำคัญถ้ามันเป็นคืนเดือนมืดเราก็อาจจะไม่ได้รับแสงเลยถูกต้องไหมถ้ามีหลอดไฟก็ช่วยให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลากลางคืนแล้วมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะดีมากนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนักเรียนมันยังช่วยเพิ่มความสะดวกนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนได้ถูกต้องไหมในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นภาพถนนในยามค่ำคืนที่มีแสงจากหลอดไฟที่อยู่ริมทางก็ทำให้ลดนะอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนได้นะคะเอาละทีนี้นักเรียนเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงแสงสว่างในตอนกลางคืนที่เกิดจากหลอดไฟไปแล้วครูมีประโยคนึงมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางลองมาดูประโยคนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางนะคะก็คือมลภาวะทางแสงกับความมืดที่หายไปในหลายประเทศประโยคนี้ค่ะนักเรียนฟังซ้ำอีกครั้งนะคะสั้นๆค่ะมลภาวะทางแสงกับความมืดที่หายไปในหลายประเทศนักเรียนลองวิเคราะห์ประโยคนี้สิคะหลังจากที่อ่านแล้วหรือฟังคุณครูพูดแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรแล้วคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้คะ

0: กลุ่มไหนหรือตัวแทนห้องต้นทางคนไหนที่อยากจะนำเสนอแนวคิดหลังจากที่เราอ่านประโยคนี้แล้วเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับมันโอ้โหยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มเดี๋ยวคนอื่นๆลองมาฟังเพื่อนของเรากันว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคนี้อย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: เหมือนมีแสงมากกว่าความมืดครับ
0: แล้วมันมีแสงมากกว่าความมืดแล้วคำว่ามลภาวะทำให้เราอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีแสงมากกว่าความมืดอ่ะมันเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบนักเรียน
1: เชิงลบครับ
0: แล้วคิดว่ามันลบยังไงคะ
1: มันจะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็มีแสงมากเกินไปครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะอันนี้นะคะเพื่อนของเรานะคะก็ได้พูดถ่ายทอดนะคะความคิดเห็นของเขาหลังจากที่อ่านประโยคนี้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เมื่อมีแสงสว่างมากกว่าความมืดก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายทำให้พักผ่อนน้อยหรือมีแสงมากเกินไปอะไรทำนองนี้นะคะไม่แน่ใจว่าตรงใจเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหรือเปล่าน้องก็อาจจะมีความคิดที่หลากหลายนะแตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูภาพนี้มันเป็นภาพกว้างที่ถ่ายมาจากนอกโลกนะคะก็คืออธิบายประโยคเมื่อกี้คือการขยายพื้นที่ในการติดตั้งหลอดไฟฟ้านักเรียนเพื่อเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืนให้มากขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดมลภาวะทางแสงอย่างบางพื้นที่เนี่ยนักเรียนตลอดทั้งคืนไม่เคยมีแสงที่ดับไปเลยคือตรงที่เห็นเป็นแสงสีเหลืองๆบนพื้นผิวโลกเนี่ยนักเรียนมันก็คือแสงจากหลอดไฟในเวลาค่ำคืนทั้งนั้นเลยนะคะบางพื้นที่ก็คือสว่างทั้งพื้นที่เลยอย่างนี้แล้วกลางคืนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีกิจกรรมที่ต้องใช้แสงสว่างมากขนาดนี้นักเรียนคิดว่าร่างกายของเราสุขภาพของเราอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างไรนะคะเราลองขบคิดกันดูนะคะเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงนะคะลองดูภาพนี้นะคะนักเรียนภาพนี้ดูเผินๆก็เป็นไฟธรรมดาใช่ไหมคะที่อยู่บนท้องถนนใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะดีไหมคะนักเรียนในความคิดของเราอ่ะมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ในบทบาทไหนสมมุติว่านักเรียนกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนดีไหมคะแบบนี
2: ้
0: ดีใช่ไหมคะสว่างอ่ะแต่กลับกันถ้าเกิดว่านักเรียนเป็นคนที่พักอยู่แถวๆนี้อพาร์ตเมนต์แถวๆนี้แล้วนักเรียนต้องการพักผ่อนดีไหมคะนักเรียนไม่ดีแล้วแสดงว่าในแต่ละบริบทก็มีประโยชน์แล้วก็มีผลกระทบที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์นะคะว่ามันมีผลกระทบเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างสำหรับแสงสว่างนะคะโดยคำถามนี้เหตุใดความมืดที่หายไปจึงเป็นมลภาวะทางแสงเหตุใดความมืดที่หายไปจึงเป็นมลภาวะทางแสงเพราะว่าอะไรนักเรียนความมืดหายไปทำไมจึงเป็นมลภาวะทางแสงลองคิดกันไปนะคะลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนจะมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในเมื่อเกิดมลพิษมลภาวะทางแสงเราจะป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้นะคะเรามีภารกิจคือนักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลค่ะโดยมีประเด็นสถานการณ์ดังต่อไปนี้ประเด็นแรกชาวบ้านนำกระสอบปุ๋ยคลุมไฟถนนอันนี้นะคะประเด็นแรกประเด็นที่สองคือชาวสวนเปิดไฟให้ต้นทุเรียนนะคะและประเด็นที่สามคือแสงกับการอพยพของนกทั้งสามประเด็นนี้น่าสนใจหมดเลยค่ะนักเรียนครูอยากให้พวกเราเนี่ยสืบค้นศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ทั้งสามอันเลยนะคะอันนี้หัวข้อสืบค้นอันแรก ชาวบ้านนำกระสอบปุ๋ยคลุมไฟถนนออกข่าวในสำนักข่าวเลยนะคะนักเรียนคือเห็นไหมคะว่าตรงไฟที่เป็นใช้สำหรับการให้แสงสว่างเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยมีการเอาอะไรไปคลุมไว้คะนักเรียนกระสอบปุ๋ยไปคลุมไว้นะคะอันนี้นะประเด็นแรกที่เราต้องสืบค้นนะคะต่อไปประเด็นที่สองคืออันนี้คือต้นทุเรียนค่ะนักเรียนชาวสวนเปิดไฟให้ต้นทุเรียนทำไมทำไมอันนี้นะประเด็นที่สองใช่ไหมเห็นภาพแล้วพอจะนึกออกไหมเปิดไฟแบบนี้เลยในตอนกลางคืนเปิดไฟแบบนี้เลยนะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือแสงกับการอบพยพของนกนกเนี่ยมีการอบพยพใช่ไหมมายังพื้นที่ต่างๆในประเทศของเราเกี่ยวกับแสงไม้อย่างไรเดี๋ยวต้องสืบค้นกันนะคะโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะทั้ง3สถานการณ์เลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้จากนั้นก็วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้นที่มันมีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเหมือนที่เราคุยกันเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงช่วงต้นชั่วโมงนะคะเอามาวิเคราะห์สถานการณ์

ณ์เหล่านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอ่านแล้วเนี่ยมันมีผลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบอย่างไรจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษนะคะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนค่ะผลการวิเคราะห์ในเชิงบวกแล้วก็ผลการวิเคราะห์ในเชิงลบโดยอาจจะใช้ปากกาสีแตกต่างกันเชิงลบอาจจะเป็นสีแดงเชิงบวกอาจจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้สีอื่นก็ได้แต่เพียงให้มันเกิดความแตกต่างของผลกระทบเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะของทั้ง3สถานการณ์เลยนะสถานการณ์แรกคืออะไรนะคะนักเรียนทวนไปพร้อมกันชาวสวนนำกระสอบปุ๋ยมาครอบไฟถนน2ก็คือชาวสวนติดไฟให้ต้นทุเรียนเปิดไฟให้ต้นทุเรียนเลยยามค่ำคืนและสุดท้ายก็คือแสงกับการอพยพของนกเอาละค่ะตอนนี้นะคะครูคิดว่านักเรียนของเรานะคะน่าจะเข้าใจสิ่งที่จะต้องทำในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนะคะไปรับอุปกรณ์แล้วก็ปากกาสีเพื่อที่จะใช้วิเคราะห์แล้วก็ทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะนักเรียนไปรับอุปกรณ์เลยเชิญเลยค่ะ

เอาละค่ะตรงนี้ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ครูได้ให้ไว้รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนต้นทางกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอเป็นกลุ่มแรกดีคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะมีตัวแทนนำเสนอกี่คนคะนักเรียนสองคนนะคะเชิญด้านหน้าเลย

0: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับจะมี3สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่1นะครับชาวบ้านใช้กระสอบปุ๋ยคุมไฟถนนนะครับข้อดีก็คือเพื่อป้องกันแสงไปส่องที่นาข้าวครับแล้วก็ช่วยลดสาเหตุของการออกรวงช้าครับข้อเสียนะครับก็คืออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินครับอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่นำกระสอบไปครอบครับชาวสวนเปิดฝาต้นทุเรียนนะครับข้อดีก็คือกระตุ้นการออกดอกครับควบคุมฤดูเก็บเกี่ยวได้ครับแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็ป้องกันแมลงผีเสื้อกลางคืนด้วยครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือต้นทุเรียนอ่อนแอครับแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานรบกวนระบบนิเวศครับแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: แสงกับการอพยพของนกนะคะข้อดีช่วยให้นกมองเห็นเส้นทางได้ดีขึ้นช่วยให้นกหากินในพื้นที่ที่เมืองได้ค่ะส่วนข้อเสียรบกวนการนำทางของนกแสงไฟจากเมืองอาจทำให้นกหลงทางได้ค่ะแล้วก็เพิ่มโอกาสถูกล่าจับได้และข้อสุดท้ายนะคะรบกวนวงจรชีวิตนอนไม่เป็นเวลาค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะดีมากเลยนะคะเชิญนั่งที่กลุ่มของเราเลยต่อไปกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2นี่นะคะสำหรับกลุ่มที่1นะคะเมื่อกี้เพื่อนก็ได้วิเคราะห์นะคะสถานการณ์เรียบร้อยแล้วทั้ง3สถานการณ์เลยนะคะก็ได้เห็นนะคะทั้งเชิงบวกนะคะแล้วก็ผลกระทบเชิงลบด้วยนะคะกลุ่มที่2ค่ะพร้อมแล้วนะคะเชิญเลยค่ะปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะ

0: ค่ะหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นชาวบ้านนำกระสอบปุ๋ยเนี่ยไปคุมไฟถนนค่ะข้อดีนะคะก็คือช่วยลดแสงสว่างที่รบกวนบริเวณที่รบกวนการเจริญเติบโตของพืชค่ะแล้วก็ข้อเสียนะคะก็คือกระสอบปุ๋ยเนี่ยไม่ทนทานต่อสภาพอากาศค่ะแล้วก็ทำให้เสื่อมสภาพไวแล้วก็ไม่สามารถป้องกันแสงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะหัวข้อถัดมาก็จะเป็นชาวสวนเปิดไฟให้ต้นทุเรียนนะคะข้อดีเนี่ยก็คือป้องกันแมลงผีเสื้อกลางคืนค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าแมลงผีเสื้อไปรบกวนพืช นะคะก็จะทำให้แมลงผีเสื้อเนี่ยวางไข่แล้วก็จะเกิดเป็นหนอนค่ะซึ่งหนอนเนี่ยก็จะมากินดอกแล้วก็เจาะผลนะคะแล้วก็ข้อเสียเนี่ยก็อาจจะรบกวนชาวบ้านที่ใกล้เคียงค่ะ
1: ค่ะแล้ว

0: ก็ในหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นหัวข้อแสงกับการอพยพของนกนั่นเองค่ะข้อดีนะคะคือสามารถกำหนดทิศทางของการอพยพให้นกได้ค่ะในส่วนของข้อเสียนะคะคือหากมีมลภาวะทางแสงหรือแสงรบกวนเนี่ยอาจจะทำให้นกหลงทิศทางค่ะอาจจะเกิดกับรบกวนสิ่งต่างๆได้ค่ะแล้วก็อาจจะรบกวนถึงการนอนหลับของนกได้ด้วยค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะดีมากเลยค่ะไปนั่งที่ได้นะคะเพื่อนของเราก็วิเคราะห์ในมุมมองนะคะจากกลุ่มที่2สังเกตว่าก็จะมีข้อแตกต่างของกลุ่มที่2กับกลุ่มที่1เหมือนกันนะคะเมื่อกลุ่มที่2ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมาดูกลุ่มที่3กันบ้างดีกว่าว่าผลการวิเคราะห์นะคะผลกระทบเชิงบวกแล้วก็เชิงลบของกลุ่มที่3จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ

0: สถานการณ์ที่หนึ่งนะคะก็คือชาวบ้านนำกระสอบปุ๋ยคุมไฟถนนค่ะข้อดีนะคะก็คือควบคุมแสงรบกวนค่ะลดแสงสว่างจากไฟถนนที่รบกวนการเจริญเติบโตของพืชค่ะต่อไปนะคะข้อดีนะคะก็คือลดผลกระทบต่อการเกษตรค่ะบางกรณีนะคะแสงจากไฟถนนเนี่ยอาจทำให้ต้นไม้ไม่ออกดอกหรือออกผลผลิตเนี่ยผิดฤดูค่ะการบังไฟจึงช่วยควบคุมวงจรธรรมชาติได้ดีขึ้นค่ะข้อเสียคืออันตรายต่อการจราจรค่ะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นค่ะ
1: สถานการณ์ที่สองนะครับคือชาวสวนนำไฟไปติดให้ต้นทุเรียนครับข้อดีก็คือกระตุ้นการออกดอกของทุเรียนป้องกันสัตว์บางชนิดได้ก็คือแมลงผีเสื้อกลางคืนที่จะวางไข่บนผลทุเรียนพอฟักออกมานะครับก็จะเจาะเข้าไปกัดกินภายในผลทำให้ทุเรียนเสียหายครับข้อเสียก็คือทำให้ทุเรียนเสียหายได้เนื่องจากหลอดไฟมีความร้อนและส่งผลกระทบต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ค่าไฟสูงขึ้นและรบกวนระบบนิเวศแสงไฟอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าเช่นทำให้สัตว์กลางคืนที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปครับ
0: ต่อไปนะคะสถานการณ์ที่3นะคะแสงกับการอพยพของนกค่ะข้อดีนะคะก็คือเรื่องของการนำทางค่ะก็คือช่วยเรื่องการมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของการหาอาหารค่ะข้อเสียนะคะคือการหลงทางค่ะแล้วก็การชนสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการนอนหลับค่ะเพิ่มอุบัติเหตุและทำลายระบบนิเวศค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่3ปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ได้วิเคราะห์นะคะได้อย่างหลายแง่มุมนะคะรวมถึงให้ข้อมูลได้ละเอียดดีมากนะคะก็ชื่นชมนะคะสำหรับกลุ่มที่3ของเรานะคะถือว่าทำการบ้านสืบค้นข้อมูลมาได้ดีนะคะต่อไปมาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4กันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะมาด้านหน้าเลยนะคะเรามาดูผลการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบนะคะจากกลุ่มที่4กันบ้างว่าแต่ละสถานการณ์ที่ได้ไปนั้นเขาจะวิเคราะห์ว่าอย่างไรเอามาฟังกันค่ะ

0: ครับผมสำหรับสถานการณ์แรกนะครับชาวบ้านนำกระสอบปุ๋ยคลุมไฟถนนนะครับสำหรับเชิงบวกนะครับก็จะทำให้ข้าวโตแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับก็เพราะว่าชาวสวนเนี่ยครับได้อ้างนะครับว่าข้าวเนี่ยที่อยู่ใต้ไฟถนนนะครับค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตช้าครับส่วนข้าวที่อยู่ไกลไฟถนนนะครับจะเติบโตได้เร็วกว่านะครับเขาจึงนำกระสอบปุ๋ยนะครับไปคลุมไฟถนนนะครับส่วนเชิงลบนะครับถ้าเกิดให้พูดบริเวณนั้นจะเป็นถนนใช่ไหมครับจะทำให้ผู้ที่จราจรบริเวณนั้นครับจะมองเห็นถนนไม่ค่อยชัดครับทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับสถานการณ์ที่2นะครับชาวสวนเปิดไฟให้ต้นทุเรียนนะครับสลับเชิงบนครับก็คือเอาไว้ไล่แมลงแล้วก็ไล่ล่อผีเสื้อกลางคืนครับผู้คนสงสัยครับว่าทำไมกลุ่มอื่นเนี่ยพูดคำว่าใช้คำว่าไล่ผีเสื้อกลางคืนใช่ไหมครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีครับสีขาวสีเหลืองและสีม่วงครับสีขาวนะครับจะใช้สลับไล่แมลงครับส่วนสีเหลืองครับจะใช้สลับไล่ผีเสื้อกลางคืนครับส่วนสีม่วงครับจะใช้สลับล่อผีเสื้อกลางคืนครับก็คือการที่เราจะล่อเนี่ยคือล่อไปที่อื่นนะครับส่วนเชิงลบนะครับหลักๆก็จะเป็นการใช้พลังงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับสถานการณ์สุดท้ายนะครับก็คือแสงกับการอพยพของนกครับเชิงบวกนะครับก็จะพูดถึงผู้ที่จราจรบริเวณนั้นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทำให้ผู้ที่จราจรบริเวณนั้นนะครับมองเห็นถนนได้ชัดเจนครับส่วนของนกเนี่ยก็อย่างที่หลายๆกลุ่มได้พูดไปนะครับก็คือเกี่ยวกับการนำทางแล้วก็การมองเห็นที่ดีขึ้นของนกครับส่วนเชิงลบนะครับก็จะมีนกบางประเภทนะครับที่จะหากินเวลากลางคืนจะไม่สามารถหากินได้ครับเนื่องจากเขาจะต้องใช้แสงของดวงจันทร์นะครับในการนำทางในการพาไปหาอาหารนั่นเองครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนะคะเพื่อนก็ได้เล่าเรื่องราวนะคะรวมถึงมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของสีแสงของหลอดไฟว่าแต่ละสีเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรต่อเกษตรกรนะคะเอาละค่ะมาดูที่กลุ่มที่5กันบ้างกลุ่มสุดท้ายแล้วอ่ะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่5ค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะมาเลยค่ะมาดูกันว่าผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของแต่ละสถานการณ์จากกลุ่มที่5เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรเชิญด้านหน้าเลยนะคะ

0: ครับผมกลุ่ม5จากเหตุการณ์ที่1ชาวบ้านนำกระสอบปุ๋ยคุมไฟบนถนนครับผลประโยชน์ก็ทำให้ลดแสงสว่างที่ส่องลงมายังแปลงนาซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตช้าผลเสียก็คืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถบนท้องถนนครับเหตุการณ์ที่2ครับชาวสวนเปิดไฟให้ต้นทุเรียนผลประโยชน์มีประโยชน์ในการป้องกันศัตรูพืชทำให้ทุเรียนออกดอกนอกฤดูได้ครับผลเสียอาจจะทำให้โดนลักขโมยได้ง่ายทำให้ทุเรียนทำให้ต้นไม่อ่อนแอร์ลงทำให้ฤดูถัดไปออกผลได้น้อยกว่าที่เคยครับ
1: 3นะครับแสงกับการอพยพของนกผลดีนะครับทำให้นกมองเห็นเส้นทางตอนอพยพครับผลเสียอาจจะทำให้นกอ่อนเพลียและสูญเสียพลังงานครับ
2: โอเคนะคะแต่ก่อนที่จะไปกลุ่มนี้นะคะครูเนี่ยได้อ่านตัวผลงานของนักเรียนแล้วนักเรียนคุณครูชื่นชมการสืบค้นของเราดีมากนะคะแต่ขอแก้ไขเกี่ยวกับการสะกดคำสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนตรงนี้ภารกิจสะกดยังไงคะนักเรียนนี่นะคะคนเราผิดพลาดกันได้นะคะต้องเป็นภารกิจแบบนี้นะคะที่ถูกต้องดังนั้นเดี๋ยวให้เรานะคะไปแก้ไขในส่วนที่คุณครูวงไว้ให้นี่ตามนี้นะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วแต่ก็ชื่นชมการสืบค้นรวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะไปแก้ไขภาษาไทยให้ถูกต้องนิดเดียวดีมากค่ะเอาปรบมือดังๆให้กลุ่มที่5ค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากห้องต้นทางของเรานะคะห้องต้นทางนะคะทีนี้นะคะเราก็ได้ดูผลการวิเคราะห์นะคะผลกระทบเชิงบวกแล้วก็เชิงลบไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องมองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายแง่มุมนะคะนักเรียนเรียนมันมี2ด้านมีประโยชน์ก็ต้องมีผลกระทบดังนั้นเนี่ยคำถามท้ายกิจกรรมของครูถามว่านักเรียนจะมีแนวทางนะคะในการปรับตัวเพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนจากที่เราฟังมานะคะทั้ง5กลุ่มนะคะเราลองสรุปซิว่านักเรียนจะมีแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างบ้างนี่นะคะลองวิเคราะห์แนวทางซิว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตัวแทนห้องต้นทางสัก1คน

0: ลองตอบคำถามข้อนี้สิคะนักเรียนเอาสิ่งที่เราได้สืบค้นรวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกเชิงลบของสถานการณ์ที่ครูได้กำหนดให้เนี่ยมาตอบคำถามข้อนี้สิว่าจะมีแนวทางในการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรยกมือแล้วจากกลุ่มที่4เรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะคะ
1: สำหรับแนวทางการปรับตัวนะครับอย่างแรกนะครับเราอาจจะลดไฟก่อนครับในเราอาจจะใช้ในบริเวณที่จำเป็นครับส่วนการดำรงชีวิตของเรานะครับก็ในสถานการณ์นะครับเช่นเวลาเราอยู่ที่บ้านหรือว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับเราก็อาจจะใช้ไฟให้น้อยครับแล้วก็มีการลดการใช้ไฟประมาณนี้ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะสำหรับที่เพื่อนของเราตอบมานะคะก็สรุปไปว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็หลากหลายใช่ไหมคะในสถานที่ต่างๆซึ่งมันก็ต้องการความสว่างที่เหมาะสมเนี่ยแตกต่างกันดังนั้นเราจะจัดความสว่างของสถานที่ค่ะให้เหมาะกับกิจกรรมที่เราต้องทำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราสามารถสรุปบทเรียนนะคะได้ว่าความสว่างค่ะมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตในหลายๆด้านนะคะเช่นการเจริญเติบโตของพืชการควบคุมวงชีวิตนะคะหรือวงจรชีวิตของสัตว์การป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ต่างๆนะคะแต่แสงสว่างที่มากเกินไปค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์และการกระจายพันธุ์ของสัตว์ค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนนะคะในครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในหน่วยที่3ค่ะนักเรียนโลกดาราศาสตร์อวกาศในเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะคะซึ่งสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงและใบความรู้ที่1เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงโน้มถ่วงค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะการที่เราจะทำกิจกรรมอะไรนะคะเราต้องคำนึงถึงผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

เตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย

0: BL TV ไปไงมาไงเนี่ย
1: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
0: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
1: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: กันมองหาสิน
1: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
1: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
1: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ย

0: เกิดแผ่นดินซุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการซุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินซุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
0: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออก11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนของขวัญแสนวิเศษ

Mm-hmm.

เปเป้เกมวันนี้เปเป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเปเป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: แปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เกมบันไดงูล่าสมบัติ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
2: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแต
2: กเป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
2: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
2: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 34 5 6 7 8 9เย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
3: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: Epic Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ

0: ไป
1: นี่มันเขาชุดนี้
0: ที่ผมซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอก
1: น้ำยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
2: คุณสองถือก่อนนะถือก่อนนะ
3: อันหนึ่งอันสอง
2: ต่อไปเอาอันไหนดี
1: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
2: ใส่ลูก
4: ปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข้าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคม2000ขออภัยค่ะสิงหาคมนะคะ2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัย

0: ่าตัดให้ผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569นายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตโครงการนี้จึงระดมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาจากทั่วประเทศมาผ่าตัดให้ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศทั้งนี้โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Team MOPHที่ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่ความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรสนับสนุน
1: ก็เป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นครั้งใหญ่มากที่สุดนะครับในการที่เราจะระดมแพทย์ทางออร์โธปิดิกเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศกว่า128โรงพยาบาล
2: ทุกโรงพยาบาลมีคิวผ่าตัดที่คนไข้รอคอยอย่างยาวนานให้คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมเข้ามาในวันที่12สิงหาคมผ่าตัดกันนะครับบางโรงพยาบาล1คนไข้อาจจะผ่าตัดทั้งวันก็มีนะครับหรือ1วันเนี่ยอาจจะผ่าตัดได้ถึง5คนไข้ก็มีก็แล้วแต่โรงพยาบาลคัดสรรนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจาก140โรงพยาบาลยกมือกัน128โรงพยาบาลอาสากันเสียสละวันหยุดมาทำงานกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและมอบโอกาสนี้ให้กับประชาชนนะครับ
3: ของคนไข้ที่มารับการผ่าตัดในวันนี้ก็เราก็จะคัดเลือกจากคนไข้ที่เหมาะสมที่อยู่ในคิวการรอคอยอยู่แล้วครับก็บางโรงพยาบาลอยากเรียนให้ทราบว่าคิวผ่าตัดถึง2ปีก็มีบางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็บางโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะคิวน้อยหน่อยแล้วก็พยายามคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยู่ในคิวเอามาทำในวันนี้เพื่อทอด
4: และตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่พร้อมใจการเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่เปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ต้องราชทัณฑ
5: ์ท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างกับผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วนะคะราชทัณฑ์หญิงแล้วก็ท่านก็ทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะคะให้ทุกคนเพื่อเวลาพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็ยึดมั่นในการตัวตนให้อยู่ในสังคมอย่างเคารพ กรอบกฎหมายพระองค์ท่านจากไปแล้วแต่ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของเราทุกคนตลอดไปนะคะ
6: ที่ได้ยินเป็นประจำแล้วก็เห็นพระองค์ท่านออกสื่อต่างๆเนี่ยคือโครงการเพื่อนทุกข์ายามยากซึ่งโครงการนี้ทางที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเล็กๆส่วนหนึ่งคืออยู่ในงานก็มีโอกาสเป็นร่วม

0: บ้างจัดของนู่นนี่นั่นบ้างพอที่จะช่วยได้นะครับแต่ก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือถึงประชาชนที่ผู้ยากไร้จริงๆอย่างเช่นในส่วนของในพื้นที่สุโขทัยบางจังหวะมีโอกาสประสบน้ำท่วมภัยของเรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยให้กับประชาชนเข้าถึงอย่างชัดเจนเลยครับ
1: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดให้เข้าถวายสักการะเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา 8:15 นไปจนถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 นและจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น
2: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5คนในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลและก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากอดีตแฟนของนายป๋องนะครับหลังสอบปากคำที่สน.ทองหล่อในฐานะพยานกว่า4ชั่วโมงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและก็ขยายผลการตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงในคดีอื่นขณะที่ในวันนี้ครับญาติของครอบครัว3ศพนะครับคือพ่อแม่ลูกเหยื่อฆาตกรรมฝังดินโดยฝีมือของนายป๋องและพวกในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่นั้นก็ได้เดินทางมาประสานเพื่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติซึ่งเป็นหลานชายของคดี3ศพครับได้เดินทางมาถึงสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเวลาประมาณ11:00 นพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งคาห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบถามนะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์พลตำรวจวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชโดยมีการตรวจเปรียบเทียบ DNA กับญาติเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลควบคู่กับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันจึงจะทราบผลตรวจอย่างเป็นทางการเนื่องจากสภาพศพมีการถูกฝังมานานส่วนความคืบหน้าการรับศพชาวรัสเซีย2คนนั้นล่าสุดยังไม่มีญาติหรือว่าผู้แทนเดินทางมาติดต่อรับศพโดยเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประสานจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียคาดว่าจะมอบหมายให้บริษัทกับเป็นผู้ดำเนินการทางพิธีศพหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามารับศพแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีคำสั่งด่วนไปยังผู้กับการสน.ทองหล่อพร้อมกับชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการข่าวชื่อดังเพื่อเข้าทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงโดยก่อนที่อดีตแฟนของนายป๋องจะเดินทางกลับจากสน.ทองหล่อนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการให้ปากคำก็ไม่ได้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนภายหลังการสอบสวนครับพนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็ไปพบปลอกกระสุนปืนสงครามกว่า90ปลอกแล้วก็เร่งแกะรอยหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มมือปืนเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นะคะก็เข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพยานวัตถุพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด .223 รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนเนี่ยกระจายอยู่หลายจุดในพื้นที่รวมทั้งสิ้น95ปลอกมีชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนรวมจำนวน7ชิ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานจะได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
2: ขณะที่ความคืบหน้าของการนำร่างฮาลุนโซโลนะครับกลับประเทศไทยนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคาดว่าจะเร็วๆนี้ครับซึ่งหากทางญาติยังติดใจเรื่องของการเสียชีวิตก็สามารถนำร่างมาชันสูตรใหม่ในประเทศไทยได้ ซึ่งล่าสุดนั้นทางครอบครัวของฮารุนเองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าหากร่างกลับถึงไทยก็จะส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายปวันทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโลคาดว่าเร็วๆนี้จะมีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งทางประเทศจอร์เจียเดินหน้ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะว่าหลักฐานต่างๆอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและยังไม่สามารถกำหนดวันในการนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยส่วนตัวของนายฮารุนโซโลนั้นมีค่าประกันต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามอยู่ส่วนจะมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นั้นนายศิหศักดิ์เปิดเผยว่าเรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับทางญาติว่าพอใจผลการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือไม่ซึ่งหากจำก็สามารถตรวจซ้ำในไทยได้
3: นะครับคิดว่าคงเร็วนี้ฮะเราคงจะนำร่างกลับมาได้แล้วนะครับตอนนี้เขาคงมีกระบวนการเรื่องนิติวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับเพื่อสืบหาสาเหตุจ้ะใช่ครับใช่ก็ทำกันที่นั่นแหละฮะเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็อยู่ที่นั่นนะครับก็คงคือยังไม่สามารถกำหนดวันได้แต่ผมคิดว่าคงจวนละที่จะสามารถนำร่างกลับมาทางญาติด้วยนะครับว่าเขาพอใจผลของการสอบสวนของฝ่ายจอร์เจียหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าจำเป็นก็น่าจะทำได้
2: ส่วนญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่นั้นนายศิหศักดิ์ระบุว่าเรื่องนี้เราเองก็สงสัยอยู่และเท่าที่ได้รับข้อมูลไม่มีอะไรที่ผิดปกติโดยพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไม่มีใครเข้าออกห้องและจากการตรวจสอบร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
3: จากทีวีวงจรปิดก็ไม่ได้มีใครเข้าออกนะครับแล้วก็ดูจากร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรนะครับแต่ยังไงเราต้องคอยเขาหลักฐานต่างๆแล้วก็ให้ทางการตำรวจของจอร์เจียมีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
2: ด้านนายสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของฮารุนก็ได้แจ้งอัปเดตผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่าเมื่อร่างของฮารุนกลับไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางครอบครัวจะนำร่างของน้องเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนและโปร่งใสก่อนจะนำร่างน้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย
1: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่2อำเภอรวม10จุดนะคะบางจุดเนี่ยก็ไปพบการปนเปื้อนของสารอันตรายก็มีทั้งแคดเมียมแล้วก็ตะกั่วค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยล่ะค่ะเป็นของเสียที่พบนะคะมีทั้งเป็นผงสีดำสีเทาแล้วก็เศษเปลือกสายไฟนะคะแล้วก็สารตรวจลำลายหรือว่าโซเวนที่มีกลิ่นที่รุนแรงโดยผลตรวจในบางพื้นที่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายมีทั้งแคดเมียมและตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของประชาชนค่ะนายชวนเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจุดที่น่ากังวลนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4อำเภอวัฒนานครห่างจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะคะหลังจากที่ชาวบ้านมีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นที่เหม็นรุนแรงก่อนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพบกองวัสดุอันตรายแล้วก็น้ำเสียที่ไหลซึมลงสู่ชั้นใต้ดินนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงได้ขณะที่มีการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ของตำบลห้วยโจดพร้อมกับอายัดรถยนต์แล้วก็ของกลางไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจังหวัดสระแก้วค่ะได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ตำรวจตั้งจุดตรวจเวลา2ครั้งนะคะเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายกากอุตสาหกรรมขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค7เตรียมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศและในส่วนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วขณะนี้ทราบตัวบริษัทต้นทางแล้วค่ะอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไป
4: สารพิษในแต่ละจุดเนี่ยไปตรวจสอบนะครับก็รับทราบว่าได้ผลมาแล้วบ้างสักประมาณ 4-5 จุดนะครับได้ผลมาแล้วบ้างในส่วนที่ได้ผลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นสาร ปนเปื้อนสารพิษทั้งหมดทางอุตสาหกรรมเป็นการตามกระบวนการก็คือไป

0: ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ให้ทางตำรวจได้สอบสวนได้หาผู้กระทำผิดนะครับต่างๆผู้กระทำผิดก็คือ1คือผู้ที่มาทิ้งฐานนะ2คือเจ้าของพื้นที่จะไปบอกว่าเราไม่รู้ไม่ทราบรู้ไม่รับทราบนี่ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนในส่วนที่อยู่โซนจังหวัดที่มีเรื่องอย่างนี้อยู่ใน10กว่าจังหวัดตรงนี้ด้วย
1: ตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับกรมสรรพสามิตทลายแหล่งจำหน่ายบุหรี่ภาษีหนีภาษีรายใหญ่กลางเมืองนครราชสีมาครับยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนได้กว่า 1.5 แสนมวนรวมมูลค่าแล้วเนี่ยเกือบ7ล้านบาทเห็นนะครับเป็นภาพของกลางบุหรี่เถื่อนครับทุกนำใส่กล่องและบรรจุอยู่เต็มท้ายรถกระบะตู้ทึบเตรียมส่งจำหน่ายครับซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB และเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพสามิตแถลงผลการจับกุมเครือข่ายจำหน่ายภาษีบุหรี่หนีภาษีรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจับผู้ต้องหาได้1คนยึดของกลางบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดสแตมป์สรรพสามิตจำนวน150ลังหรือว่ากว่า 1.5 แสนมวนมูลค่ากว่า 6.750 ล้านบาทการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนพบว่าร้านค้าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำบางหน้าแต่ว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายค้นพบนางพิมพรหรือว่าเจ๊ติ๋วอายุ73ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนมานานกว่า 1-2 ปีแล้วโดยรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าผิดกฎหมายผ่านแนวชายแดนฝั่งจังหวัดสุรินทร์ก่อนนำมาจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ปักใจเชื่อแล้วก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลพร้อมเตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสก็เปิดเผยว่าปัจจุบันบุหรี่เถื่อนนั้นลำเลียงขนผ่านชายแดนฝั่งตะวันออกและตะวันตกก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวขณะที่กรมสรรพสามิตก็ระบุว่าการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นคดีบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ที่สุดของปีป้องกันความเสียหายด้านภาษีแก่รัฐได้กว่า4ล้านบาทและก็มีโทษปรับตามกฎหมายสรรพสามิตรวมกว่า60ล้านบาท
2: เราพบว่าเส้นทางการนำเข้ามานะครับมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกคือบริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับก็คือนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานะครับในส่วนที่2ก็คือทางฝั่งตะวันตกก็นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี่ครับจะนำเข้ามาแล้วก็มีการลำเลียงเข้ามายังจุดพักในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นก็นำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างที่บอกครับทั้งระบบออนไลน์หรือออนไลน์นะครับในเขตจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยนะครับหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่ครับจนทำการสืบทราบว่าบ้านบริบ้านพักในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมีกระบวนการดังกล่าวมีการนำบุหรี่ของแท้ที่เป็นประเทศต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านนำมาซุกซ่อนและรอจำหน่ายให้กับบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการในเขตจังหวัดนครราชสีมานำไปสู่การตรวจยึดมากมายถึงจำนวน 1.5 แสนมวล
3: ขณะที่ด่านศุลกากรสุลกได้มีการบูรณาการฝ่ายปกครองและปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสนะคะมีการแถลงผลงานในรอบ9เดือนค่ะสามารถที่จะยึดสินค้าหนีภาษีแล้วก็ของผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านบาทค่ะนายอาทิตย์ชัยพักนะคะนายด่านศุลกากรสุไหงโกลกนะคะพร้อมด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยเนื้อไก่แช่แข็งกว่า25ตันมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทตรวจยึดได้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีค่ะบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างประเทศน้ำมันเชื้อเพลิงยาบ้าแล้วก็สินค้าลักลอบนำเข้าอีกหลายประเภทรวมมูลค่าหลายล้านบาทความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมของทุกหน่วยงานค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลบอกว่าจะมีการลักลอบขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถวางแผนแล้วก็สกัดจับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเนื้อไก่ของกลางทั้งหมดจะมีการส่งมอบให้กับทางสำนักงานปศุ

0: ัตว์ดำเนินการทำลายตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาดแล้วก็ตัดวงจรการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายขณะที่ตำรวจทหารพรานแล้วก็หน่วยป้องกันชายแดนยืนยันบอกว่าจะเดินหน้าตั้งจุดตรวจและตระเวนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังเส้นทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดพร้อมกับบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดสินค้าหนีภาษีแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1: มีบุหรี่นะครับซึ่งปีนี้เราดำเนินการจับกุมได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังมีเคสที่สำคัญคือเราจับกุมยาเสพติดได้ประมาณสัก 400,000 เม็ดนะครับ400,000เม็ดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งซุกซ่อนมากับพัสดุนะครับส่งมาจากต้นทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการจับกุมได้นะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราดำเนินการจับกุมมาเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับประกอบกับทั้งกรมสุกรแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญนะครับ
2: แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคจะออกประกาศคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับให้สามารถเลือกบริษัทขนส่งได้เองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการยังไม่สามารถเลือกขนส่งได้แถมมีการขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมรายย่อยซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องให้กขคเข้ามาแก้ไขและ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนเพราะรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่เก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ่ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ุดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะข้อแรกค่ะนักเรียนจะต้องอธิบายสาเหตุอาการการรักษาและการป้องกันของโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ได้ข้อ2ค่ะเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะไปสู่ช่วงของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะกับภาพนี้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาพนี้กันภายในกลุ่มสิคะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้ต้องการสื่ออะไรจากภาพลองดูสิคะว่ามีการพูดคุยสนทนากันนะคะระหว่างบุคคล3คนนะคะนักเรียนดูสังเกตจากการแต่งกายและบทสนขอโทษค่ะการแต่งกายและบทสนทนาสิคะนักเรียนคิดว่าบุคคลทั้ง3ท่านนี้คือใครแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เขาขอโทษค่ะสิ่งที่เขาสื่อสารเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกมานะคะดูแลภาพแรกค่ะจากการแต่งกายแบบนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคิดว่าบุคคลในภาพนี้ประกอบอาชีพอะไรเอ่ยแล้วบทสนทนาที่เขาพูดคุยกันนะคะกับประโยคที่ว่ายินดีครับคุณทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมมีบุตรแล้วครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าบุคคลท่านนี้อาชีพอะไรเอ่ยคุณหมอหรือนายแพทย์ใช่ไหมคะกำลังพูดคุยสนทนานะคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้ต้องการสื่ออะไรเอ่ยเรายังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบให้กับคำถามและเปลี่ยนเรียนรู้ข้อนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้กันได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: คือการตรวจสุขภาพเมื่อวางแผนมีบุตรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงการตรวจสุขภาพ

0: นะคะช่วงระหว่างที่อาจจะเป็นก่อนการแต่งงานหรือผ่านการแต่งงานไปแล้วอยู่ในช่วงระหว่างเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อไปค่ะเราจะไปเข้าสู่คำถามที่สองค่ะกับภาพเพิ่มขอโทษค่ะกับภาพเดิมค่ะเพิ่มเติมคำถามที่ว่านักเรียนคิดอย่างไรกับคำว่าอะไรคะตรวจก่อนแต่งค่ะตรวจอะไรเอ่ยก่อนที่จะแต่งงานถ้านักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตรวจก่อนแต่งนักเรียนคิดว่าตรวจอะไรเอ่ย
1: เป็นการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือว่าก่อนจะมีลูกครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนะคะเพื่อเป็นการวางแผนครอบครัวว่าก่อนที่เราจะแต่งงานนะคะคู่ของเรานะคะมีความพร้อมในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าหรือมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์หรือมีโรคที่จะอาจจะก่อให้เกิดเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่นะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะคำถามที่3ค่ะกับคำถามที่ว่าทำไมเราถึงควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: เพื่อพร้อมต่อการมีลูกครับก่อนแต่งงานครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อความพร้อมนะคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานค่ะเราจะได้ดูความพร้อมทางด้านสุขภาพค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: เพื่อสุขภาพของตัวแม่แล้วก็เด็กค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเงินการดูแลค่ะเพราะว่าหากเด็กเนี่ยเสี่ยงที่จะมีโรคต่างๆค่ะก็อาจจะเพิ่มค่าภาระค่าใช้จ่ายได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของสุขภาพค่ะในเรื่องของสุขภาพของมารดาหรือว่าสุขภาพของทารกถ้ามีการตั้งครรภ์นะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: เพื่อวางแผนสุขภาพในระยะยาวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของการวางแผนสุขภาพนะคะว่าการตรวจสุขภาพก่อนที่จะแต่งงานนะคะเพื่อเป็นการวางแผนการดูแลสุขภาพเบื้องต้นว่าเราควรที่จะมีบุตรไหมหรือเราควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องของอะไรนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากคำถามนี้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าทำไมเราถึงควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราจะไปทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะยังจำกันได้ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์มีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์คะนั่นก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะบุหรี่นะการติดเชื้อนะคะสภาพแวดล้อมนะคะสารเสพติดและโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในขอโทษค่ะนั่นก็คือหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะว่าโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์มีอะไรบ้างมีใครพอที่จะบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนคิดโรคอะไรบ้างเอ่ยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่มีการตั้งครรภ์มีนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: โรคโลหิตจางครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของ โรคโลหิตจางหรือว่าภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์นะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
6: โรคหัวใจกับการตั้งครรภ์ครับ
0: โรคหัวใจกับการตั้งครรภ์ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะทีนี้คุณครูก็จะต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนทุกคนหน่อยค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะลองมาดูสิค่ะว่าโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์จะมีเรื่องของโรคอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะต่อมาค่ะโรคหัวใจกับการตั้งครรภ์ค่ะซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์นะคะภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโรคค่ะที่เพื่อนได้บอกไปนั่นก็คือเรื่องของโลหิตจางในมันดานะคะต่อมาค่ะเรื่องของหัดเยอรมันกับการตั้งครรภ์ค่ะนี่คือ8หัวข้อที่ในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะได้ทำความรู้จักกันค่ะว่าแต่ละหัวข้อหรือแต่ละโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นั้นมีอาการอย่างไรแล้วเราสามารถดูแลและป้องกันได้อย่างไรนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูกันค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมการเรียนรู้นะคะตามหัวข้อนะคะ8หัวข้อนะคะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอกันนะคะโดยที่กิจกรรมของครูค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเรามีอยู่ด้วยกัน8หัวข้อทีนี้เราจะมีการจับสลากเลือกหัวข้อและบางกลุ่มค่ะอย่างน้อยนะคะจะได้1หัวข้อบางกลุ่มจะได้2หัวข้อนะคะและคุณครูก็จะมีใบมอบหมายชิ้นงานเมื่อนักเรียนได้หัวข้อที่ตนเองได้รับนักเรียนก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ทำใบงานนะคะที่คุณครูมอบหมายให้คุณครูจะมีเป็นแบบบันทึกค่ะนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่าแบบบันทึกของคุณครูเป็นยังไงนะคะจะเป็นแบบบันทึกกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นะคะตามประเด็นต่างๆที่เราเลือกหัวข้อหรือว่าจับสลากได้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน8หัวข้อนะคะแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อที่เหมือนหรือต่างกันคะต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกหัวข้อเรามาดูก่อนค่ะใบงานที่คุณครูให้เป็นใบมอบหมายชิ้นงานนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องศึกษาหัวข้อของตนเองยกตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่1ได้หัวข้อที่1นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์นะคะก็ให้นักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วบอกสาเหตุอาการและวิธีการป้องกันนะคะโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์นะคะทำลงไปในใบงานเมื่อทำใบงานนะคะหรือว่าใบมอบหมายชิ้นงานที่คุณครูกำหนดให้สำเร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่หน้าชั้นเรียนนะคะและคุณครูก็จะมีตัวช่วยค่ะเป็นใบความรู้นะคะเรื่องโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลค่ะและในวันนี้ค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะจะจับสลากเลือกหัวข้อส่วนคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมปรับรูปแบบของหัวข้อได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะขณะนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางเลือกหัวข้อและทำชิ้นงานกันนะคะนี่ค่ะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะเลือกในนี้จะมีหัวข้อเลยนะคะที่ตัวเองจะได้รับนักเรียนเลือก1กลุ่มเลยเริ่มจากกลุ่มไหนดีกลุ่มที่มีคะแนนดวงดาวแห่งความสำเร็จมากที่สุดไหนลองดูของตัวเองเปิดสมุดสะสมดวงดาวมาสิคะใครคิดว่าได้มากกว่า20เท่าไหร่เอ่ยฮะ52มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะมีใครไม่ให้มากกว่านี้ไหม52เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะได้เลือกเป็นกลุ่มแรกต่อลงมาใครคิดว่าเท่าไหร่เอ่ย27 20อะเท่าไหร่นะคะอะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะได้เลือกเป็นกลุ่มแรกนะคะและกลุ่มที่ได้เลือกเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือทางด้านนู้นนะเชิญค่ะนั่นสิ เราต้อง

0: นี้ค่ะใครเอ่ยอันนี้ไม่ต้องเลือกแล้วนะคะนักเรียนเปิดซองของตัวเองได้เลยค่ะแล้วดูสิคะว่าเราได้หัวข้ออะไรเอ่ยโรคหัวใจได้หัวข้ออะไรคะกลุ่มนี้จะได้2หัวข้อนะคะเป็นเรื่องของหัดเยอรมันกับเรื่องของอะไรเอ่ยขอดูหน่อยภาวะความดันโลหิตสูงในมารดาเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะสาเหตุอาการการป้องกันลงในแบบบันทึกเห็นไหมคะนักเรียนสามารถวางแผนการทำงานกันได้เลยนะคะ
1: แล้วกลุ่มอื่นได้1กลุ่มได้2
0: ใช่ค่ะทำลงไปเลยเห็นไหมคะแบ่งกันทำก็ได้ใช่ครูมีให้2ใบแบ่งกันค่ะดูเพิ่มเติมจากใบความรู้ก็ได้นะโรคอะไรบ้างนะ

็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับชิ้นงานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะกับบันทึกแบบเรื่องของการเรียนรู้แต่ละศูนย์นะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมีตัวแทนนักเรียนนะคะมานำเสนอนะคะชิ้นงานนะคะที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์แล้วก็หัวข้อเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะครับโรคแรกก็คือโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์สาเหตุของโรคนะครับก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนขณะตั้งครรภ์เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินต้องการอินซูลินในการเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงานมากขึ้นทำให้น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติครับอาการนะครับไม่มีอาการบ่งบอกของโรคจะทราบก็ต่อเมื่อเข้ามารับการตรวจคัดกรองวิธีการรักษาและป้องกันนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนตั้งครรภ์และตรวจสุขภาพสม่ำเสมอครับโรคที่2นะครับก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะสาเหตุนะครับก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนท่อไตจะเกิดการยืดขยายและเคลื่อนไหวได้ช้ากว่าเดิมกระเพาะปัสสาวะจะจุได้น้อยลงทำให้กระเพาะปัสสาวะทำงานได้ไม่ดีส่วนอาการนะครับก็คือปัสสาวะกระปิบกระปอยรู้สึกแสบร้อนเวลาขับถ่ายปัสสาวะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยปัสสาวะอาจมีกลิ่นเหม็นครับวิธีการรักษาและป้องกันนะครับพยายามดื่มน้ำเยอะๆไม่อั้นปัสสาวะดูแลความสะอาดของกางเกงในและไม่รัดอึดอัดระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2หัวข้อที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะนักเรียนคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะนี่ก็คือตัวแทนนักเรียนนะคะได้นำเสนอกันไปแล้วค่ะต่อไปค่ะเราจะไปเข้าสู่หัวข้อต่อไปค่ะกับเรื่องของโลหิตจางในบานดาค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: ขึ้นกว่าคนปกติครับเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของเด็กทารกครับส่วนอาการนะครับก็จะมีอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายใจสั่นมึนงงหน้ามืดเวียนหัวและเบื่ออาหารครับวิธีการรักษาและป้องกันนะครับก่อนตั้งครรภ์นะครับควรตรวจร่างกายก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นโรคลูกเห็บจางนะครับควรกินอาหารเสริมให้ร่างกายเป็นปกติสามารถป้องกันได้ด้วยอาหารธาตุเหล็กมากนะครับส่วนโรคโลหิตจางจากโรคเลือดทาราซีเมียนะครับสามารถตรวจได้ว่าลูกจะเสี่ยงไหมด้วยการตรวจเลือดพ่อแม่ว่าจะเป็นพาหะหรือไม่ครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะทีนี้ค่ะคุณครูมีคำถามนะคะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับเรื่องของโรคโลหิตจางค่ะนักเรียนคะโลหิตจางไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในขณะที่มารดาตั้งครรภ์แต่ในกลุ่มของเราก็คือช่วงของวัยอะไรเอ่ยเรานั่นก็คือวัยอะไรคะวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูอยากให้ตัวแทนนักเรียนค่ะช่วยแนะนำอาหารที่มีธาตุเหล็กให้คุณครูและนักเรียนปลายทางได้รับทราบอย่างน้อย1เมนูได้ไหมคะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะโลหิตจางนะคะในมารดาและสามารถดูแลสุขภาพของวัยเราได้ด้วยมีตัวแทนนักเรียนอยากจะนำเสนอเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ตับครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณครูรบกวนนักเรียนช่วยคิดเมนูที่ทำจากตับได้ไหมคะนั่นก็คือเมนูอะไรเอ่ย
2: ลาบครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเมนูลาบนะคะยกตัวอย่างเช่นลาบหมูที่มีส่วนผสมในเรื่องของตับนะคะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ต้มเครื่องในครับ
1: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกนะคะเมนูต้มเครื่องในนะคะเป็นเรื่องของเครื่องในสัตว์ค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ต้มเลือดหมูค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณเมนูอาหารที่ช่วยเสริมสร้างธาตุเหล็กให้กับร่างกายในวันนี้ค่ะ3เมนูด้วยกันค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเมนูอะไรที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างธาตุเหล็กให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมารดาขณะตั้งครรภ์หรือในช่วงของวัยเรานั่นก็คือวัยรุ่นค่ะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะต่อไปค่ะเราจะไปเข้าสู่กลุ่มที่จะนำเสนอกลุ่มต่อไปในวันนี้ค่ะก็จะเป็นหัวข้อที่4ค่ะเรื่องของโรคหัดเยอรมันนะคะและก็เรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงในมารดาตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

สำหรับกลุ่มผมนะจะได้เป็นโรคโลหิตจางในมารดาครับสาเหตุนะครับก็คือมี2ชนิดนะครับก็คือจะเป็นโรคโลหิตจากการขาดธาตุเหล็กและเลือดจางโรคเลือดทาลัสซีเมียครับอีกทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์มีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่ม

0: กลุ่มหนูนะคะก็จะได้โรคหัดเยอรมันสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสมีอาการไม่รุนแรงมากโรคนี้จะติดต่อได้จากทางการเดินหายใจค่ะอาการก็เกิดจากหลังจากได้รับเชื้อจะเริ่มมีไข้ต่ำๆเจ็บคอปวดไม่ตามตัวเกิดผื่นแดงหลังจากเป็นไข้ได้ 2-3 วันค่ะแต่บางรายจะเป็นโดยไม่มีผื่นบริเวณหลังหูจะคำพบต่อมน้ำเหลืองค่ะวิธีการรักษาป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันขณะตั้งครรภ์3เดือนแรกหลีกเลี่ยงจากผู้ป่วยที่มีเชื้อหรืออาการเมื่อได้รับเชื้อแล้วควรปรึกษาแพทย์ค่ะแพทย์มักจะแนะนำให้ทำแท้งเพราะโอกาสเด็กพิการมีถึง 50% ค่ะ
1: ต่อไปนะครับโรคภาวะความดันโลหิตสูงในมารดาสาเหตุคือจะพบบ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุน้อยหรืออายุมากนอกจากนั้นสามารถพบได้ในครอบครัวที่แม่เคยเป็นโรคนี้ขณะตั้งครรภ์ครับส่วนอาการคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการครับส่วนน้อยอาจจะมีอาการมึนที่ท้ายทอยอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายครับวิธีการรักษาและป้องกันคือควรตั้งครรภ์ในอายุที่เหมาะสมและควรปรึกษาแพทย์เพื่อจะสามารถตรวจพบโรคนี้ตั้งแต่แรกและให้การรักษาได้

0: ันท่วงทีครับ
1: ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอทั้ง2หัวข้อนะคะกลุ่มต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจกับการตั้งครรภ์ค่ะตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: โรคหัวใจนะครับสาเหตุก็เกิดจากการสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์ตอนมีอายุมากแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนวัยอันควรครับอาการนะครับก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจจะเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะครับซึ่งในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ทั่วไปอาจมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้ครับวิธีการรักษาและป้องกันนะครับก็คือเลิกสูบบุหรี่ครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ตามคำแนะนำของแพทย์ครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะค่ะคุณครูมีนะคะหัวข้อที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคหัวใจใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจนอกจากจะมาจากเรื่องของพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์แล้วก็ยังมีสาเหตุหลักๆมาจากเรื่องของบุหรี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในขณะที่เราตั้งครรภ์นะคะเราไม่ควรที่จะสูบบุหรี่และไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูบบุหรี่นะคะเพราะว่าในเรื่องของควันบุหรี่อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวมารดาและทารกในครรภ์ได้ค่ะต่อไปค่ะเราจะไปเข้าสู่2หัวข้อสุดท้ายในวันนี้ค่ะกับหัวข้อเรื่องของโรคซิฟิลิสและภาวะครรภ์เป็นพิษนะคะตัวแทนนักเรียนก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ

0: ค่ะในหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของหัวข้อโรคซิฟิลิสขณะในหญิงตั้งครรภ์ค่ะซึ่งโรคซิฟิลิสนะคะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถกระจายไปยังระบบต่างๆได้ทั่วร่างกายค่ะติดต่อโดยสัมผัสกับบาดแผลที่มีเชื้อโรคค่ะซึ่งอาการของโรคซิฟิลิสนะคะก็อาจจะเริ่มจากมีอาการที่เป็นแผลที่อวัยวะเพศค่ะบางครั้งอาจทำให้แท้งได้ค่ะคลอดก่อนกำหนดทารกโตช้าในครรภ์ทารกอาจพิการตั้งแต่กำเนิดทารกอาจบวมน้ำค่ะแล้วก็อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตระหว่างคลอดได้ค่ะซึ่งสามารถป้องกันได้นะคะโดยการไม่สัมผัสทางเพศและใช้ถุงยางอนามัยค่ะสตรีมีครรภ์เนี่ยควรไปฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพื่อตรวจหาเชื้อและรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะต่อมานะคะในหัวข้อของภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะซึ่งสาเหตุหลักนะคะจะมาจากกลไกในการสร้างสารเคมีขณะตั้งครรภ์ค่ะซึ่งส่งผลให้เนี่ยความดันเลือดเนี่ยสูงผิดปกติค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุนะคะคือความผิดปกติของการฝังตัวรกค่ะอาการโดยส่วนใหญ่นะคะจะไม่แสดงอาการรุนแรงอะไรมากค่ะในช่วงแรกแต่ผ่านมานานๆนะคะจะพบโปรตีนส่วนเกินในปัสสาวะไตอาจมีปัญหาค่ะแล้วก็อาจจะปวดศีรษะอย่างรุนแรงแม้จะรับประทานยาแก้ปวดนะคะก็ไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้ค่ะบางครั้งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการมองเห็นค่ะหายใจลำบากปวดท้องปวดบริเวณช่วงไหล่ขึ้นไส้อาเจียนค่ะซึ่งวิธีการรักษานะคะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะค่ะในระยะแรกนะคะจะเป็นการรักษาครรภ์เป็นพิษชนิดที่ไม่รุนแรงค่ะซึ่งจะต้องหมั่นตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มค่ะการรักษาครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรงนะคะแพทย์เนี่ยจะรักษาโดยการให้ยาลดความดันโลหิตค่ะยาในกลุ่มสเตียรอยด์แล้วก็ยาป้องกันอาการชักค่ะแล้วก็จะต้องตรวจร่างกายและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทางค่ะซึ่งวิธีป้องกันนะคะจะต้องลดอาหารเค็มเพิ่มโปรตีนเลี่ยงไขมันคุณแม่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอยกขาสูงขณะนั่งหรือนอนแล้วก็จะเป็นการงดเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนค่ะ
1: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัว

0: ทนนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงท้ายของบทเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะคำถามชวนคิดที่ว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์มา1โรคค่ะพร้อมให้นักเรียนนะคะบอกวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการป้องกันโรคดังกล่าวนักเรียนคะเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะอยู่ด้วยกันหลายหัวข้อเลยค่ะคุณครูขอตัวอย่าง1โรคพร้อมบอกวิธีการป้องกันได้ไหมคะนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะนำเสนอทุกกลุ่มเลยค่ะคุณครูขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนด้านนู้นได้ไหมคะ1กลุ่มขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนนำเสนอที่โต๊ะของตัวเองได้เลยค่ะ1โรคค่ะพร้อมบอกวิธีการปฏิบัติตนนะคะที่เหมาะสมในการป้องกันโรคนะคะให้ยกตัวอย่างโรคที่ตัวเองได้รับก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโรคอะไรเอ่ย
1: โรคหัดเยอรมันค่ะการวิธีการรักษาและการป้องกันก็คือฉีดวัคซีนป้องกันในขณะตั้งครรภ์สามเดือนแรกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนได้พูดถึงหัวข้อเรื่องของโรคหัดเยอรมันค่ะอย่างที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะวิธีการที่เราจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันอย่างที่เพื่อนบอกค่ะในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันนะคะถ้าสมมุติว่าเรานะคะมีคนที่รู้จักนะคะมีการตั้งครรภ์ในช่วง3เดือนแรกนะคะก็ควรที่จะมีการเรื่องของการฝากท้องและตรวจสุขภาพนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันดูแลตนเองนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ผมจะยกตัวอย่างเป็นโรคโลหิตจางในบรรดาครับวิธีการป้องกันนะครับคือเราควรตรวจก่อนนะครับว่าธาตุเหล็กในตัวเราเนี่ยพอไหมครับหลังถ้าเกิดสมมติขาดธาตุเหล็กนะครับเราก็ควรที่จะทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเพิ่มครับ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อเรื่องของโรคอะไรเอ่ยนั่นก็คือโรคโลหิตจางค่ะเราสามารถที่จะดูแลและป้องกันการเกิดโรคนี้เราได้นำเสนอกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่าอาหารเมนูที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างธาตุเหล็กนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันนะคะเรื่องของภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์หรือเสริมสร้างสุขภาพของวัยเรานั่นก็คือวัยรุ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเมนูอะไรเอ่ยนั่นก็คือต้มเลือดหมูเครื่องในสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นตับที่เพื่อนได้บอกไปนะคะเพื่อนมีเมนูเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากลาบหมูที่ใส่ตับแล้วก็อาจจะเป็นกระเพราตับก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะในเรื่องของโรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะกับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและมีสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องนำมาในชั่วโมงถัดไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและเราจะมีค่ะเป็นกิจกรรมนะคะแบบบันทึกกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยสถานการณ์จำลองรูปแบบต่างๆค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและจะมีกิจกรรมนะคะเป็นบทบาทสมมุติจำลองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเราจะพบกันค่ะในสัปดาห์ถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
5: บ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในเรื่องของจิตอาน่ารู้การเพิ่มมูลค่าค่ะนักเรียนคะจิตอาน่ารู้วันนี้มาดูว่าเรียนแล้วเราจะได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ข้อที่1ระบุความสำคัญของการใช้ทรัพยากรตามหลัก 7R ข้อ2ยกตัวอย่างการทำงานประดิษฐ์ตามหลัก 7R นะคะข้อ3อธิบายวิธีการเพิ่มมูลค่าชิ้นงานในการสร้างงานประดิษฐ์ได้ค่ะข้อ4นะคะเรื่องวิธีการจัดการขยะตามหลัก 7R ได้ข้อ5เลือกดอกไม้ใบไม้แห้งมาใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงานได้เหมาะสม

0: ข้อ6เห็นความสำคัญของการนำหลัก 7R และแนวทางการเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้นะคะมีคำถามชวนคิดคำถามแรกก่อนวันนี้ตอนเที่ยงนะคะนักเรียนทานข้าวกันแล้วใช่ไหมไหนใครทานข้าวที่โรงอาหารบ้างยกมือค่ะใครไม่ได้ทานข้าวทานอย่างอื่นมีไหมลูกมีไหมคะกลุ่มที่4ทานอะไรลูกวันนี้
1: จะเป็นจำพวกเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นต้นครับ
0: อ๋อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วอย่างอื่นละลูกมีขนมมีอะไรไหม
1: ก็จะเป็นขนมขบเคี้ยวครับ
0: ครับขนมขบเคี้ยวลูกทานทุกวันไหมคะ
1: ก็ค่อนข้างที่จะหลายวันครับประมาณถ้าเกิดเทียบเป็น7วันก็ประมาณ 3-4 วันต่ออาทิตย์ครับ
0: 3-4 วันใน1อาทิตย์ใช่มั้ยลูกคนอื่นมีทานขนมขบเคี้ยวมีทานทุกวันมีมั้ยลูกยกมือหน่อยใครทานขนมทุกวันเลยหลังจากทานอาหารหลักยกมือเลยค่ะลูกคนอื่นไม่ทานเลยเหรออิ่มข้าวแล้วใช่มั้ยลูกก็มีหลายคนที่ทานขนมแล้วมื้อเช้าล่ะมื้อเช้านักเรียนทานข้าวมาหรือทานข้าวเหนียวหรือทานขนมแต่ใครทานข้าวตอนเช้าจากบ้านยกมือค่ะมีใครซื้อระหว่างทางมีไหมคะก่อนเดินทางมาโรงเรียนยกมือเลยค่ะลูกซื้ออะไรลูกหมูปิ้งใช่ไหมลูกใครทานหมูปิ้งตอนเช้ายกมือมีทานอย่างอื่นไหมลูกเครื่องดื่มนมมีไหมคะมีนะคะมีนักเรียนคะคุณครูจะถามว่าอาหารที่นักเรียนทานในแต่ละวันเนี่ยเวลาเราซื้อมาแพ็คกิ้งส่วนใหญ่มาจากอะไรลูกมาจากกระดาษหรือถุงพลาสติกใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมกล่องโฟมใช่ไหมลูกสิ่งเหล่านี้ถ้าลูกทานทุกวันไม่ใช่เฉพาะแต่ห้องเราใช่ไหมคะทั้งโรงเรียนถ้าทุกคนทานแบบนี้ทุกวันทุกคนซื้อก็จะได้รับทั้งอาหารทั้งขยะมาใช่ไหมลูกคนละ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามีกันเป็นพันคนนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทำให้เกิดปัญหาขยะทำให้โลกร้อนขึ้นขยะนี้เราจะจัดการได้ยังไงนำไปทิ้งใช่ไหมคะในถังขยะนำไปรีไซเคิลใหม่Reuse นำกลับไปใช้ใหม่แล้วก็อะไรขยะมีปริมาณมากในบางครั้งการกำจัดก็ค่อนข้างยากใช่ไหมลูกค่อนข้างยากฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการนะคะเพราะว่าขยะเหล่านี้มันสร้างปัญหาให้เกิดอะไรลูกเกิดภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรภาวะโลกร้อนนี่คืออะไรอะไรนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อนขอเชิญกลุ่ม2ตอบภาวะโลกร้อนคืออะไรในความคิดของนักเรียนค่ะ
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิในโลกเนี่ยสูงขึ้นในทุกๆปีค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ชั้นโอโซนของนอกโลกค่ะเป็นรูเกิดจากการที่ก๊าซของก๊าซในโลกค่ะอาจจะส่งผลต่อชั้นโอโซนด้านบนค่ะ
0: ค่ะก๊าซอะไรคะเรือนกระจก
2: ก๊าซเรือนกระจกค่ะ

0: ช่มั้ยคะ
1: จําพวกมีเทนครับคาร์บอนไดออกไซด์ประเภทนี้ค่ะ
0: ก๊าซเรือนกระจกเกิดมาจากสาเหตุของพลังงานก๊าซมีเทนแล้วก็กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นพลังงานที่เราไม่ต้องการโลกไม่ต้องการใช่มั้ยลูกเกิดจากการใช้พลังงานนี้เกิดจากใครเกิดจากมนุษย์นะคะเช่นในเรื่องของการขนส่งใช่ไหมคะการคมนาคมการตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมคะอะไรอีกลูกเกิดจากการเผาขยะที่เราทานแต่ละวันนี่แหละใช่ไหมคะบางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างในเรื่องของการกำจัดขยะที่ถูกวิธีเป็นอย่างไรนะคะเก่งมากนะคะอาบมือให้เพื่อนก่อนอุตส่าห์เป็นตัวแทนให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะต่อไปสาเหตุของภาวะโลกร้อนเมื่อกี้นักเรียนได้ตอบคุณครูมาแล้วเราเป็นสาเหตุหรือเป็นต้นเหตุด้วยไหม
2: เป็น
0: มั้ยคะ
2: เป็น
0: ตอนเช้าใครมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือมาด้วยรถรับจ้างประจำทางใครมารถยนต์ส่วนตัวบ้างยกมืออ่ะใครมามอเตอร์ไซค์บ้างยกมือค่ะมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะก็มีหลายคนนะคะใครมารถประจำยกมือรถประจำรถประจำก็ไม่ว่ารถประจำรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ไม่ว่ารถยนต์ส่วนตัวใช่ไหมคะก็ใช้พลังงานอะไรลูกพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้านะคะบางคันฉะนั้นพลังงานเหล่านี้เมื่อเผาไหม้แล้วจะกลายเป็นก๊าซอะไรลูกคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละสะสมขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะคะก็เลยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะภาวะโลกร้อนเมื่อกี้เพื่อนช่วยอธิบายไปในเรื่องของการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากมีก๊าซเรือนกระจกสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไปจนเป็นผนังกั้นความร้อนที่หนาขึ้นทำให้โลกไม่สามารถแผ่ความร้อนออกไปได้ความร้อนจึงสะสมในโลกมากขึ้นนักเรียนคะที่โต๊ะให้นักเรียนดูภาพจะมีใบกิจกรรมเห็นไหมคะมีใบกิจกรรม1แผ่นเจอไหมลูกใบกิจกรรมค่ะที่มีภาพเจอไหมลูกใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนดูภาพถ้าเราอยู่ในโลกใบนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยสูงสุดอันดับหนึ่งคืออะไรลูกขอยกมือเอากลุ่มไหนเอากลุ่มนี้ก่อนเชิญค่ะกลุ่ม3อันดับแรกสูงสุดเลยนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
3: การขนส่งคมนาคมครับ
0: การขนส่งการคมนาคมใช่ไหมคะการขนส่งการคมนาคมที่เกิดภาวะโลกร้อนอันดับ1เพราะว่าสาเหตุมาจากอะไรลูก
3: ก็คือการ
0: ใช้อะไรลูก
3: ใช้รถยนต
0: ์ใช้รถยนต์แล้วก็พลังงานที่เราใช้คือ
3: แก๊สน้ำมัน
0: แก๊สหรือน้ำมันใช่ไหมคะซึ่งมาจากพลังงานอะไรคะฟอสซิลใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะพอเผาไหม้แล้วเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากควันรถใช่ไหมคะจากควันรถปรบมือให้กลุ่มหนึ่งอ๋อขอโทษกลุ่ม3ทวงวีทวงกลุ่ม3ลูกนะคะเก่งมากก็ นี่คืออันดับหนึ่งนะคะที่เป็นสาเหตุในการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนนะคะสาเหตุที่1การคมนาคมขนส่งใช่ไหมคะทั่วประเทศนักเรียนคิดดูแล้วกันว่าเราใช้รถเท่าไหร่ในการค้าในการเดินทางนะคะมีอีกไหมอันดับ2มีอีกไหมใครจะตอบอันดับ2ใครจะตอบมีไหมลูกอ่ะเชิญกลุ่ม4
2: การผลิตพลังงานไฟฟ้าครับ
0: การผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานฟอสซิลเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: อ่ะใช้อะไรบ้างพอจะทราบไหมพลังงานฟอสซิลนี้เกิดจากซากคือซากสัตว์ที่ทับถมมานานใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นล้านล้านปีแล้วก็เราก็สามารถนำพลังงานนั้นมาใช้เป็นพลังงานอะไรบ้าง
2: เป็นมีพลังงานไฟฟ้ามีจริงๆมันมีหลายพลังงาน
0: ถ่านหินก๊าซแล้วก็น้ำมันใช่ไหมลูกแล้วก็เราก็นำมาใช้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: พอนำมาใช้เสร็จแล้วทีนี้เกิดการเผาผลาญเผาไหม้
2: การเผาไหม้ก็ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับ
0: เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งสำคัญมากนะคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม4ค่ะอันนี้เป็นสาเหตุอันดับ2นะคะต่อไปข้อที่3มีใครไหมสาเหตุอันดับ3คืออะไรลูกมีกลุ่ม3จะขอตอบเชิญค่ะอันดับ3อันดับ4และอันดับ5ให้กลุ่ม3พูดเลยค่ะ
4: โรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
0: โรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมลูกเป็นอันดับที่3นะคะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเผาอะไรลูกเผาขยะหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช่ไหมคะการเผาป่าการเผาอะไรนะนาไร่ที่พอเสร็จจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็ส่งผลกระทบเช่นกันนะแต่ว่าน้อยกว่าที่คุณครูกล่าวมานะคะต่อไปพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะคะเมื่อกี้บางส่วนเราก็พูดไปแล้วข้อที่1การมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นลูกว่าจริงไหมตอนนี้เรามีกันอยู่30คนทุกเช้านักเรียนต้องซื้ออาหารทานทุกวันถูกไหมซื้ออาหารทานหรือก็ซื้อเข้าบ้านเราก็จะมีถุงพลาสติกทุกวันใช่ไหมลูกถ้าซื้อกัน30คนอย่างน้อยในวันนั้นเรามีกี่ถุงละใน1มื้อตีว่า30ถุงถ้าเรามีในโรงเรียนเรามีพันกว่าคนนักเรียนคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ขยะพวกนี้เยอะไหมเยอะนะคะฉะนั้นวิธีการเก็บหรือวิธีการทำลายนะคะก็ต้องเรียนรู้วิธีการด้วยเพื่อจะช่วยลดภาวะร้อนได้การเพิ่มประชากรก็จะส่งผลนะคะส่งผลมากๆ 2. การใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบไม่สิ้นสุดพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบไม่สิ้นสุดเช่นอะไรลูกเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลที่คุณครูพูดไปอะไรลูกเก่งมากกลุ่ม4ถ่านหินใช่ไหมลูกมีอะไรอีกพลังงานฟอสซิลน้ำมันดิบนะคะมีอะไรอีกลูกมีอีกไหมก๊าซธรรมชาติใช่ไหมคะนะคะพลังงานเหล่านี้เรามีใช้อยู่ทุกวันไหมมีทุกวันตอนนี้เรากำลังใช้ไฟฟ้าอยู่การใช้ไฟฟ้าอยู่ก็เป็นการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งถ้าเราไม่ใช้ไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นการใช้พลังงานฟอสซิลแบบไม่สิ้นสุดก็คือเราจำเป็นต้องใช้ดำรงชีวิตใช่ไหมคะเช่นไฟฟ้าณตอนนี้ที่นักเรียนกำลังใช้อยู่นี่ก็ทำให้เกิดพลังงานเชื้อเพลิงที่ ที่กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะคะ

0: ฉะนั้นเราก็ใช้ที่จำเป็นต่อไปข้อ3การปล่อยก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วการผลิตสินค้าแปรรูปต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้พลังงานไหมลูกใช้พลังงานไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่นะคะฉะนั้นนักเรียนเคยเห็นควันที่ออกมาจากปล่องท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไหมเคยเห็นนั่นคือก๊าซอะไรลูกก๊าซอะไรคะก๊าซมีเทนใครตอบเมื่อกี้ก๊าซใช่ไหมคะก๊าซคาร์บอนหรือก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากอันดับต้นๆ นะคะอันดับต้นๆ ต่อไปเรื่องของการทำลายป่าการตัดไม้การเผาป่านี่ก็เป็นส่วนสำคัญน้อยหน่อยแต่ว่าก็มีเกิดขึ้นอยู่นะคะในบางพื้นที่แล้วก็การจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องเช่นการเผาขยะอะไรพวกนี้นะคะผลกระทบก็อาจจะส่งบ้างแต่ว่าที่มากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประจำทุกวันนะคะต่อไปดูการเพิ่มจำนวนประชากรในเรื่องของอะไรคะคุณครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ในชีวิตประจำวันเรื่องของการอุปโภคบริโภคใช่ไหมลูกเราต้องซื้อกินทุกวันใช่ไหมคะฉะนั้นก็มีผลกระทบถ้าเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อการซื้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะขยะก็จะมากขึ้นเนาะต่อไปพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบไม่สิ้นสุดนะคะก็จะปล่อยก๊าซอะไรคะคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจกที่ค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนะคะทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปการปล่อยก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็เป็นเขาเรียกสาเหตุสำคัญที่เพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อนขึ้นนะคะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะผลิตทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมลูกต้องใช้เวลาต่อไปการตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรลูกการเติบโตหรือการขยายเมืองเช่นนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าแต่ก่อนบ้านเราอาจจะเป็นถนนลูกรังใช่ไหมลูกถนนลูกรังพออยู่ๆมาเอามีคอนกรีตเข้าใช่ไหมคะเราอาจจะเห็นความเป็นธรรมชาติน้อยลงนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งการที่การขยายตัวของพื้นที่เมืองเข้าไปแทรกความเป็นธรรมชาติก็จะหายไปฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เช่นกันนะคะกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาคอนกรีตเข้ามาธรรมชาติหายไปนะคะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่อไปการจัดการกับขยะการจัดการกับขยะถ้าเราจัดการได้ถูกต้องมันก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะคะแต่ถ้าจัดการไม่ถูกต้องก็จะเป็นตัวสร้างปัญหาในเรื่องของทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกด้วยมาดูหลัก 7R มีความสำคัญยังไงกับเรื่องนี้หลัก 7R นะคะมีความสำคัญยังไงกับการจัดการกับขยะนักเรียนเคยได้เรียนเรื่องนี้ไหมคะหลัก 7R มาดูข้อที่1เรื่องของอะไรคะ refuse มีเสียง s ด้วย refuse นะคะเรื่องของการปฏิเสธการใช้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในแต่ละวันได้โดยใช้หลัก 7R นี้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในเรื่องของการจัดการขยะนะคะ refuse ป ฏิเสธการใช้ปฏิเสธการใช้อย่างไรไม่รับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอะไรคะเวลานักเรียนเดินเข้าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมส่วนใหญ่จะมีถุงพลาสติกให้เพื่อใส่ของที่นักเรียนซื้อใช่ไหมคะใครเคยเห็นบ้างร้านไหนที่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วปุ๊บเขาปฏิเสธการให้ถุงพลาสติกมีไหมมีไหมคะคุณครูเจอหลายร้านแหละหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังช่วยกันอยู่นะคะลดการใช้ถุงพลาสติกก็เราก็ต้องทำยังไงลูกวิธีการเราก็ต้องพกถุงผ้าไปเป็นถุงประจำตัวเราเองเราจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะการดื่มน้ำใครยังดื่มโดยใช้หลอดอยู่บ้างตอนนี้ยังใช้หลอดอยู่หลอดพลาสติกใช่ไหมลูกใครมีแก้วประจำตัวของตัวเองใครมีแก้วของตัวเองลูกมาโรงเรียนมีแก้วของตัวเองนะคะเก่งมากถ้าเรามีแก้วของตัวเองเราสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ไงลูกลดการทิ้งขยะลดปริมาณขยะได้ใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปอะไรลูกรีฟิลนะคะรีฟิลการใช้สินค้าที่เติมได้การใช้สินค้าที่เติมได้เช่นอะไรที่บ้านนักเรียนมีอะไรบ้างลูกอะไรคะแก้วน้ำเก่งมากมีอะไรอีกลูกขวดยาสระผมใช่ไหมคะแบบกดใช่ไหมลูกสบู่เหลวเก่งมากนะคะการที่นักเรียนใช้สิ่งเหล่านี้นักเรียนคิดว่ามันจะช่วยสร้างผลดีให้กับโลกได้อย่างไรอะไรคะพี่คิวคุณครูขอพี่คิวตอบช่วยยังไงได้บ้าง
1: ลดขยะครับ
0: ลดขยะคือพี่คิวใช้อะไรลูก
1: แก้วน้ำครับ
0: ใช้แก้วน้ำก็คือเวลาเราจะไปซื้อน้ำเราก็นำแก้วเราไปเองแล้วก็ให้เขาเติมให้ในแก้วใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ลดขยะที่เราไม่ต้องไปซื้อแก้วพลาสติกหรือใช้แก้วพลาสติกเอาปรบมือให้กลุ่มหนึ่งเก่งมากต่อไปข้อที่3รีอะไรลูกรีเทิร์นการหมุนเวียนมาใช้ใหม่การหมุนเวียนมาใช้ใหม่เช่นอะไรคะนักเรียนเคยมีโทรศัพท์ที่เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้ไห
2: ม
0: ใครมียกมือมีหลายคนนะคะโทรศัพท์ที่เสียแล้วซึ่งใช้ไม่ได้แล้วนักเรียนเอาไปไหนลูกเอาไปไหนคะมีอยู่ที่บ้านอีกไห
2: ม
0: มีฉะนั้นนักเรียนพยายามหาจุดที่เขารับนะคะสำหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีนักเรียนอย่าทิ้งในถังขยะเองนะคะฉะนั้นให้กำจัดให้ถูกวิธีนะคะเขาจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่รับขยะเหล่านี้นะคะเขาจะกลับไปจัดการด้วยวิธีที่ถูกต้องนะคะขยะเหล่านี้จะมีเยอะมากสำหรับปัจจุบันนี้ต่อไปข้อ4คืออะไรลูกรีแพร์คือการซ่อมแซมเราไม่อยากซื้อเพิ่มถ้าซื้อเพิ่มเท่ากับเพิ่มปริมาณอะไรลูกขยะแล้วเราจะรีแพร์ไงเช่นอะไรบ้างที่สามารถรีแพร์ได้เชิญค่ะกลุ่ม2รีแพร์คือการซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมลูกดูซิกลุ่ม2ซ่อมอะไรคะ
3: ค่ะหากเรามีเสื้อที่ขาดเนี่ยเราก็สามารถซ่อมเองได้ค่ะแทนการซื้อใหม่
0: ใช่ถ้าเกิดว่าเสื้อนั้นเป็นเสื้อที่เราใช้ประจำหรือยังมีคุณภาพดีอยู่แต่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ขาดใช่ไหมคะเก่งมากกลุ่ม2ปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะ คุณครูก็ได้

สอนไปแล้วในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าใช่ไหมลูกเก่งมากเพราะว่าเสื้อบางตัวก็มีราคาแพงใช่ไหมคะรองเท้าหรือกระเป๋าหรือเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านใครเสียมีไหมมีบ้านหัวหน้าบ้านน็อตก็มีใช่ไหมเสียแล้วทำไงลูกนำไปซ่อมดีกว่าซื้อใหม่ถ้าซื้อใหม่ราคาจะแพงใช่ไหมคะแต่ถ้านำไปซ่อมบางทีเราอาจจะซ่อมไม่เป็นแต่บางทีอาจจะสายขาดเล็กๆน้อยๆก็จ่ายไม่กี่บาทก็กลับมาใช้ได้อีกนะคะก็ดูลักษณะของสิ่งที่เราไปซ่อมและกันว่ามันควรจะซ่อมหรือควรจะซื้อใหม่นะคะต่อไปข้อที่5 Reuse คือการใช้ซ้ำการใช้ซ้ำเช่นอะไรลูกที่นักเรียนทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างที่นักเรียนใช้ซ้ำอะไรลูกถุงพลาสติกบางชนิดที่เขาเรียกอะไรคุณภาพดีใช่ไหมคะหนาคุณภาพดีสามารถใช้ได้นานใช้แทนถุงดำหรือถุงขยะได้ใช่ไหมลูกถุงพลาสติกที่เราซื้อของนี่แหละก็เก็บไว้ใช้ซ้ำได้นะคะมีอะไรอีกลูกกระดาษเก่งมากกระดาษใช้หน้าเดียวแล้วอีกหน้าหนึ่งยังใช้ได้ใช่ไหมลูกเราสามารถทำเป็นสมุดโน้ตงานได้นะคะต่อไปข้อที่6 Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ Recycle มีอะไรบ้างอะไรคะขวดพลาสติกคุณครูมีตัวอย่างขออนุญาตอยากให้นักเรียนดูเคยเห็นไหมงานชิ้นนี้เคยเห็นที่ไหนบ้างลูกเคยเห็นที่ไหนบ้างจริงๆงานชิ้นนี้จะเป็นเหมือนเต่าอะลูกว่าจะมีหัวด้วยแต่ว่ามันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วนะคะเหมือนเต่าอะนักเรียนก็สามารถดีไซน์ได้จินตนาการได้ว่าลูกอยากให้เป็นอะไรแต่ว่าด้วยความที่คุณครูอะคือบางทีเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อใช่ไหมลูกอาหารสำเร็จรูปแล้วกล่องพลาสติกอ่ะที่ใช้เนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีมีความหนาแล้วก็แข็งแรงฉะนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วคุณครูก็เสียดายก็เลยนำมาประดิษฐ์เป็นกล่องตอนนั้นเหมือนกับอะไรนะกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียนลูกอ่ะมันพังนะคะคุณครูก็เลยใช้วิธีนี้เอาประกบเข้าไปประกบแล้วทำไงลูกเจาะรูแล้วก็เย็บแล้วก็ติดซิปก็นึกถึงกล่องใส่ดินสอนะเครื่องเขียนก็เลยประดิษฐ์ขึ้นเองนะคะตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วรู้ไหมตั้งแต่ลูกอยู่ประถมก็ตอนนี้ลูกอยู่ม.ปลายแล้วเห็นไหมลูกความแข็งแรงของงานยังใช้ได้หลายปีเลยนะคะทำแค่ครั้งเดียวคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากนะคะอันนี้เล็กๆน้อยๆสิ่งใกล้ตัวนักเรียนทำเองได้ไม่ยากด้วยนะนำกลับมาใช้ใหม่ไอเดียออกแบบเอานะคะเราชอบแบบไหนทำไงจริงๆถ้าเป็นลูกอนุบาลลูกเล็กๆอยู่ก็เราก็หาฝาขวดหรืออะไรมาตกแต่งทำเป็นหัวแล้วก็ทำเป็นเต่าใส่ขาให้ก็เป็นตัวสัตว์สำหรับน้องอนุบาลได้นะคะ reduce การลดการใช้การลดการใช้นะคะมีอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถช่วยโลกได้กลางคืนไหนใครนอนเปิดแอร์ทุกคืนเลยใครนอนเปิดแอร์ทุกคืนสารภาพกับครูมายกมือเลยค่ะหลายคนเปิดทั้งคืนไหมลูกเปิดทั้งคืน

เลยช่วงนี้อากาศเป็นยังไงลูกอากาศหนาวมีฝนตกทุกวันนะคะบ้านเราอากาศหนาวมีฝนตกทุกวันคิดว่าการเปิดแอร์จะช่วยลดโลกร้อน

0: ลดการใช้ไฟฟ้าเพราะการเปิดแอร์คือการใช้พลังงานใช่ไหมคะพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ก็สามารถเกิดได้โดยการใช้แบบพวกโซลาร์เซลล์ครับหรือว่าใช้พวกกังหันน้ำที่เขาเอาไว้ปั่นไฟได้ครับ
0: ครับมีอะไรอีกลูกโซลาร์เซลล์กังหันน้ำกังหันลมพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานรักโลกใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: ตัวอย่างการจัดการขยะด้วยหลัก 7R งานประดิษฐ์นักเรียนเคยเห็นไหมนะคะมีเยอะแยะมากมายในสื่อต่างๆนะอันนี้ตัวอย่างขวดพลาสติกที่เราใช้ทุกวันนี่แหละนะคะรีอะไรคะนะนำกลับมาใช้ใหม่รียูสนะคะอะไรลูกเบอร์2คืออะไรคะน่าจะเป็นรีอะไรเบอร์2รีอะไรคะใครตอบให้ดาวทั้งกลุ่มเลยรีไซเคิลอ้าวรียูสเช่นกันสามสามอะไรคะรียูสมีอีกรีอะไรเมื่อกี้กลุ่มสองตอบแล้วรีแพร์เก่งมากนะคะนำกลับมาซ่อมแซมใช้ใหม่ต่อไปรีอะไรคะนำกลับมาทำขาเทียมอะไรลูกรีอะไรคะกลุ่ม6กลุ่ม1รีอะไรกลุ่ม1ตอบไม่ได้อ่ะครูให้คะแนนกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4รีไซเคิลนะคะขาเทียมรีไซเคิลมาจากอะไรลูกอะไรคะพลาสติกแล้วก็อะไรอีกก็จะมีพวกอะไรนะโลหะใช่ไหมรีฟิลน้ำส้มและรีฟิลปฏิเสธการใช้หลอดพลาสติกด้วยใช่ไหมคะการเพิ่มมูลค่านักเรียนคะขยะบางชนิดเราก็สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเนี่ยเหมือนที่คุณครูทำให้ดูเนี่ยนะคะกล่องเนี้ยประดิษฐ์เป็นกล่องดินสอกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะก็จากกล่องอาหารกลุ่ม5อธิบายการเพิ่มมูลค่าของกล่องนี้ครูฟังเพิ่มมูลค่ายังไงลูกคนอื่นก็นั่งฟังด้วยนะ
2: เพิ่มมูลค่าของกล่อง
0: ใช่ครับ
2: ทำให้กล่อง
0: เพิ่มยังไงลูก
2: ทำให้ดูมีมูลค่ามากขึ้นครับ
0: ทำให้ดูมีมูลค่ามากขึ้นเพราะอะไร
2: ว่ากล่องมันมีสีสันเน
0: าะอะไรนะคะ
2: ใส่ของได้ครับ
0: ใส่ของได้จากที่กล่องใส่ของไม่ได้ซึ่งเรากำลังจะทิ้งถูกแล้วเราก็นำกล่องซึ่งคนละกล่องใช่ไหมคะมาประกบกันแล้วก็มาเย็บด้วยซิปทำเป็นกล่องใส่อุปกรณ์การเรียนหรือเครื่องเขียนนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าอันนี้เราทิ้งไหมลูกจะทิ้งไหมถ้าลูกทำเสร็จแล้วแบบนี้ลูกจะทิ้งไหม
2: ไม่ทิ้งครับ
0: ไม่ทิ้งเพราะว่าประโยชน์ของเขาใช้ได้อีกเยอะใช่ไหมคะเหมือนที่ครูบอกอันนี้นานแล้วอายุนานแล้วลูกชายเรียนจบแล้วยังใช้ได้อยู่อีกนะคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะการเพิ่มมูลค่านักเรียนสามารถทำได้เยอะแยะเลยจากขยะที่เราคิดว่าไร้ค่านะคะเราสร้างให้เป็นขยะที่มีค่าขึ้นมาได้นะคะนักเรียนคิดว่าในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุอะไรบ้างที่สามารถนำมาประดิษฐ์และเพิ่มมูลค่าได้นักเรียนลองคิดดิในจังหวัดของเรานะคะในจังหวัดของเรามีอะไรเยอะอะไรลูกมีพืชผลผลิตก็คือสับปะรดใช่ไหมคะสับปะรดวันนี้คุณครูมีสื่อที่จะให้นักเรียนดูว่าในท้องถิ่นของเรามีสับปะรดเยอะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่คิดคาดไม่ถึงกระเป๋าใบนี้ทำจาก ส้นใหญ่สับปะรด

0: ใช่ค่ะเส้นใยสับปะรดซึ่งในท้องถิ่นเรามีสับปะรดเยอะมากแล้วส่วนใหญ่จะขายอะไรลูกขายผลใช่ไหมคะขายผลผลิตแต่บางพื้นที่อาจจะลืมนึกถึงไปว่าใบสับปะรดนะคะมีเส้นใยที่ดีมากมีคุณภาพดีมากนะคะทำอะไรได้บ้างลูกเปิดลูกออกมาเปิดให้คุณครูดูในกระป๋าใบนี้มีอะไรเปิดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นใยสับปะรดเหมือนกันยกเว้นที่ตกแต่งข้างหน้านะคะแต่ผ้าที่ผลิตก็คือผ้าจากเส้นใยสับปะรดอันนี้คุณติ๊กนะคะคุณปริยากรท่านได้ส่งมาเพื่อให้เป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนนะคะให้ได้เรียนรู้ว่าใบสับปะรดมีคุณค่าแค่ไหนและสามารถสร้างอะไรได้บ้างนอกจากกระเป๋าแล้วยังเสื้อผ้านะคะสร้างเสื้อผ้าได้รองเท้ากระเป๋าทุกอย่างสร้างได้หมดเลยนี่คือเส้นใยสับปะรดสัมผัสน็อตอันนี้ย้อมสีแล้วนี้ยังไม่ย้อมสีเส้นใยดิบๆเป็นอย่างนี้นะลูกในนี้ก็เป็นเส้นอันนี้ก็เป็นเศษเล็กๆเป็นเศษเล็กๆนะคะแล้วก็เศษเล็กๆนี้เอาไปไหนลูกเอาไปทำอะไรคะเอามาเป็นส่วนผสมของดินส่วนผสมของดินในการสร้างบ้านสร้างบ้านลดโลกร้อนค่ะคุณสมบัติของเส้นใยสับปะรดดีมากช่วยดูดซับความเย็นแล้วก็ทำให้อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิบ้านนะคะมีความเย็นกว่าห้องปกติฉะนั้นอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษของใยสับปะรดสิ่งดีที่เรามีในท้องถิ่นของเรานะคะถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนลองไปทดลองดูนะคะว่าใยมาได้ยังไงที่บ้านตัดใบมานะคะมีวิธีการเรียนรู้เยอะแยะมากมายศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ครูนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูว่านำไปสร้างผลิตภัณฑ์ได้จริงๆขอบคุณคุณติ๊กด้วยนะคะที่เป็นกำลังผลักดันอุตส่าห์ส่งไปรษณีย์มาให้เราได้เรียนรู้กันนะคะเอาปรบมือให้คุณติ๊กหน่อยคุณปริยากรธรรมพุทธสิรินะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ผลิตกระเป๋าเครื่องใช้ต่างๆกิจกรรมวันนี้นักเรียนได้ผลิตภัณฑ์อะไรไปที่บนโต๊ะให้นักเรียนนะคะสรุปลงใบกิจกรรมนะคะมีใบกิจกรรมใบงานที่1แล้วก็ใบกิจกรรมที่นักเรียนได้อะไรคะชิ้นงานไปบนโต๊ะนักเรียนคิดว่าชิ้นงานที่นักเรียนได้ไปเนี่ยอยู่ใน 7R ข้อไหนแล้วให้นักเรียนบอกแนวทางการปฏิบัติในการรักโลกมาให้คุณครูอย่างน้อย2ข้อนักเรียนคิดว่าได้ข้อไหนกลุ่มนี้ได้อะไรลูกเอากลุ่ม1ก่อนกลุ่ม1ได้อะไรคะยกขึ้นมาอะไรลูกที่รองแก้วกลุ่ม2ได้อะไรคะ
1: นาฬิกา
0: ชูขึ้นมาค่ะได้นาฬิกากลุ่ม3โจทย์ของคุณครูวันนี้กลุ่ม3ได้อะไรคะแท็บเล็ตแท็บเล็ตต่อไปกลุ่ม4ลูกได้อะไรคะแก้วน้ำกลุ่ม5ได้อะไรลูกขวดน้ำยาล้างมือนะคะค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้นักเรียนต้นทางทำกิจกรรมนะคะคุณครูให้โจทย์กับนักเรียนไปก็คือให้สิ่งของต่างๆไปกลุ่มละ1ชิ้นนะคะกลุ่มละ1ชิ้นแล้วให้นักเรียนค้นหาว่าชิ้นที่นักเรียนได้ควรจะอยู่ในการจัดการขยะ 7R ข้อไหนแล้วก็จะให้นักเรียนบอกวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะจาก

จากโจทย์ที่นักเรียนได้ไปเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างอย่างน้อย2ข้อนะคะและเดี๋ยวนำเสนอข้างหน้าฉะนั้นคุณครูปลายทางก็สามารถตั้งโจทย์ให้นักเรียนได้นะคะว่าให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกันแล้วก็มีแนวทางการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างนะคะสิ่งใกล้ตัว

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้เพื่อนๆเราก็เสร็จแล้วนะคะกิจกรรมกลุ่มเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนนะคะเอากลุ่มไหนกลุ่ม4นะคะนำเสนอตัวอย่างนะคะโจทย์ที่ครูให้ไปคือ
1: สำหรับกลุ่มผมครับจะได้เป็นแก้วน้ำพลาสติกครับซึ่งอาร์ตที่ผมใช้ครับก็จะเป็นของ Reuse ครับเพราะว่าในส่วนของแก้วน้ำพลาสติกอันนี้นะครับเราสามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่แปรรูปมาครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับเพียงแค่ทำความสะอาดมันหลังจากใช้งานเราก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆจนไม่มีมันหมดครับ
0: ค่ะคุณครูขออีกที R อะไรนะลูก
1: R ที่5ครับ Reuse ครับ
0: Reuse นะคะปรบมือให้กลุ่ม4ค่ะเก่งมากกลุ่ม4ก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้โดยการใช้แก้วน้ำของตัวเองนะคะในการ Reuse นำกลับมาใช้ใหม่นะล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้งนะคะกลุ่มอื่นก็ใครยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวไว้เป็นการบ้านนะคะมาสรุปบทเรียนวันนี้หน่อยนะคะสรุปว่าใครเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สิ่งสำคัญเลยอยู่ที่ใครคะมนุษย์นะคะหลัก 7R มีอยู่7ข้ออะไรบ้าง1 Refill 2 Refill 3Reuse 4 Return 5 Repair 6 Recycle 7 Reduce นะคะสินค้าที่นำมาแปรรูปจากใยสับปะรดที่ครูให้ดูตัวอย่างนะคะก็เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของใยสับปะรดได้และก็สร้างสินค้าต่างๆให้กับชุมชนสร้างรายได้ชุมชนเกษตรกรได้นะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนอะไรลูก
2: เทียนบุพผา
0: เรื่องเทียนบุพผาพัฒนาเป็นเห็นทางรวยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการประดิษฐ์เทียนบุพผาใบความรู้ที่4เรื่องพัฒนาเป็นเห็นทางรวยใบงานที่3เรื่องพัฒนาเป็นเห็นทางรวยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากwww.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมา

0: างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบ Handcraft ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3

0: โยเย
1: หัวแหลม
0: ฝาแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
3: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
3: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
0: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นาแม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
4: ่ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเ
1: ฮ้ย
2: มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
1: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
1: ้
3: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ได้ไม่เอาแบบว่าบาง
3: ๆใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
1: ครับ
3: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็ใช
3: ่จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองเป็นเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ํายากรอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ําเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดําบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
3: ใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
2: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิท ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เ
3: ง
0: ี้
3: ยมันก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉยๆ
3: ใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: คือ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิล

0: เราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอมเ
2: นี่ยเป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นผมเราไปรีดเสร็จใช่ไหมครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช
1: ่
0: ใช่
2: ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: เออคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ10กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทํางานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทําไปวันๆอะไรเงี้ย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทํางานอะไรเหมือนๆทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงสีอ่ะทั้งงานสีกำสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว
0: ่
1: ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถือ
1: ว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้
1: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: าล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโ
0: อแล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตัวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่
0: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลือง

0: ครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
1: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยแล้วก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะในการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมาก
2: ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับ
2: ซ
3: ึ่
2: งใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณ 1.20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
1: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไป
0: นําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่ง
0: ที
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮารี่

0: าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
1: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ๊
1: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นลิกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ค่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
1: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
1: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
1: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
1: ใช่
2: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
2: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ยเออนี่ไ
2: ม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
1: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
1: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
1: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี
2: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เคลือบเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่แผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม่
5: โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: มาที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว 2-3 รอบแล้วลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนนายช่างน้อย
2: Hehehehe

Hmm.

まあ。

0: ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับ
1: ที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยาน
0: เฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
3: ฮะนี่คือใครเนี่ย
2: เฮ้ย
3: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้อง
2: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
3: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
3: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย

0: นี่เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในมุ้งใบอ่ะ
0: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ้องมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
0: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้าย

0: ูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะ
0: ครับ
1: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
0: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
0: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
0: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วเพราะกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
0: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
0: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
0: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
0: ใช่
1: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
0: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
0: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
0: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
0: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
0: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
0: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
0: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอพื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
0: ใช่ถูกต้อง
1: healthy healthy
0: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
0: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
0: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
0: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
0: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
1: ๆ
0: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
0: ับ
1: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
0: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
1: ้
0: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
0: ใช่ใช่
1: แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อนรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขาย
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
0: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
1: ้
0: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าเข้าใจว่า มะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศ

0: เชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
0: 1,000 ในสายของเชอรี
1: ่ใช่ครับ
0: อ้าวแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
1: ่ะอ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
0: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนเป็นพันโทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
0: เฮ้ยเฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ๆครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหลม
0: ก้นแหลม
1: ใช่ก้นแหลมด้วย
0: อ่าเรื่องรสชาติอะ
1: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
0: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
1: ้ได้ได
0: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าสูงนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
1: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
0: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาซื้อเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ได้โลละ100
1: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี้ยเราก็ตั้งราคา
0: ตั้งราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ป้าโท
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
0: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
1: ก็คืออย่างสมมติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
0: 2โลครึ่งถึง3โล
1: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
0: 450ต้น
1: ครับ
0: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
1: ใช่ครับ
0: ใส่เลข0ไป2ตัว135,000บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
1: ก็ปลูกก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้130,000
1: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
1: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็เป็นประการราชินีนี่เอง
1: ใช่
0: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชม

0: หลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เป็นอันนี้
2: ใช่ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้า
2: แกบ
1: ดิบ
3: ข
1: ุ
3: ยมะพร
1: ้
3: าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าว1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: ล่ะ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติม
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะช้อนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างนึงเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลารดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆ1นิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงคือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัท

0: ที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดเป็นพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างของการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับเป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
3: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยประคบประหงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวตะเกียบแค่ยังฆ่า
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
1: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

ยว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับประเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับ

0: ช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับคือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจกอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่คร
1: ับ อ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: อย่างมันจะมี
1: กระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่างอย่างเงี้ย
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงหลงแสงสีปุ๊บเข้ามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้คือ
2: ถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่ตาตาตาคือเหมือนธงชาติได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดๆอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้
2: อันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์แอลกอฮอล
2: ์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้ตะไคร้หอม
1: ที่ไล่แมลง
2: น้ำมันตัดหรือว่าอะไรซึ่งแมลงไม่ใช่จะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำละลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืนอย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
2: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: หมดใช
1: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
2: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
2: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
2: ันใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อน

0: มากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีมแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับแต่ไม่หมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี
0: ้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่คุณสก
0: ิลใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะมาแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สักสองสามปี
1: สองสามปี
0: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ60-70วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเขียวๆนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย

0: ช้แค่2คน
1: 2คนใช่ครับ
0: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
1: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
0: ถอนหญ้าเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี่
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช
0: ่ทิ้งลงไปทิ้งลงไปนี
1: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ใช่
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
1: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
0: จ้างเป็นรายวัน
1: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
0: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนี่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาแม่มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆก็พอแล้วแค่น
1: ี้พอครับ
0: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
1: ่ใช่คร
0: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
1: พอเลยครับ
0: พอเลย
1: พอ
0: โอ
2: ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการให้ได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช่อ
1: ันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากัน
1: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก
1: ็
2: คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้อยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกันม
1: ัน ก็จ
2: ะ
1: ชน
2: ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ใช่คร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับเพราะตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำกันเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง คือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่าการ ตลาด
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
2: ๆใช่ๆแล้วก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
2: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
2: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะเรา
2: 19ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดนึง
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
2: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
2: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
2: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
2: ใช่ใช่คร
1: ับมีความรู้แบ่งกัน
2: ถูกต้องครับ
1: มีตังค์เหลือเก็บไว้ตังค์นี่แบบไม่ได้เลย
2: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
2: คือเรามีปณิธานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
1: ้
2: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
2: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นๆด้วย
2: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
2: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
2: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
2: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
2: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
2: ้
1: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไท
2: ย
1: เขาเน้นส่งออก
2: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
2: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่บางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: เลย
2: แล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
2: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็ดีสำหรับเรามีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้

0: ที่ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: มาดีมากๆเลยทีเดียว
1: ค
0: ่ะนี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
1: เออ
0: เฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
1: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
1: ได้ได้เดี๋ยว
0: จะรถท่านไปด้วย
1: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได
0: ้แล้วไปหาราชินีกันฮึ่งหุ่งหิ้ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการบทกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดนะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมขึ้นในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย

0: Oi.
1: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการ

ส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบปฏิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตตภาคค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเบอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียดนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี่
4: บ้านน้ำเขียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนโน้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่ม

0: กระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
1: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
1: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
0: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
1: ยอด
0: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้า
2: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
3: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
0: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบมี
1: ค่ะ
0: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
1: ไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
1: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
0: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
1: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
0: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
3: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดที่เหลืออ
1: ันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
2: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
1: ู
7: กหินก้อนที่นี่คนตั้ง
1: คุ้
7: มเองเลยว่าได้ขายเจ้าก
1: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
6: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
8: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าได้335ข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
9: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเนี่ยครึ่งกิโลนะจ๊ะ
1: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะขี่เดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
10: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
1: ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะ ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟอง
10: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้อง

0: ฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
2: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
1: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
3: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
1: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
4: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
1: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
4: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
1: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
4: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อัญชัน
1: ใช่ค่ะ
4: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
1: ค่ะ
4: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
1: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเราค่ะ
4: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
1: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้สามร้อยกรัม
0: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะ
4: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
1: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะอันนี้ก็คือ1ขวด300 ml
4: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
0: เมื่อกี้ถีบมาปุ๊บ
4: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: นี่คือใบเชียงดา
4: ใบเชียงดา
5: อัญชัน
4: อัญชัน
5: ใบเตย
4: เพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: เชิญค่ะ
5: ชาเชียงดาของเรานะคะ
4: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
5: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคั้นแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวห้องอบของเรานะคะ
4: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
5: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
4: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
5: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
4: 4ชั่วโมง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบแต่แล้วเราก็เก็บใส่ถุง
5: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
4: เอาไปปั่นมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดๆๆเหมือนจั่วไพ่เลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีอะไรรู
1: ้ 3
0: ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย
4: เก่งมาก

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: มี
1: จัดเต
0: ็
1: ม
0: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเองนี่เลยนะคะ
5: แตงเจียว
1: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
5: เอามาปั่น
1: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนดีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
1: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
5: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
4: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
6: อัญชัน
4: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
6: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
7: เมื่อวานได้กิโลก็สามขีดจ้ะ
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาทความสุขมวลรวม

0: ันนี้คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละนี่ไหมนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้ด้วยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันเป็นของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจาก

0: ข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนนะคะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
2: 40องศาค่ะ
1: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
3: วิตาม
1: ิ
3: น
1: B3 วิตามิน B3
4: คนโบราณน่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
1: า
4: ะ
1: สีเขียวสวย
0: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
1: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
4: ก็ประมาณ40นาที
1: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคอ่ะ
5: จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
0: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
6: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ไหมคะของน่าจะเป็นไพร
7: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
8: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจหนัก
3: หอมมาก
4: ใหญ่ตัวมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้

0: วิถีและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4. ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2. มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
0: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
1: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ัน เอ้าพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
4: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
2: หือน้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
2: น้องขาพวกเราต้องเก็บหัวหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บหมดไถนาเนี่ย
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดไร่นี้เลยค่ะดีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
2: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได
2: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกตัวนี
2: ้ยกตัวนี้เหรอคะ
5: หนึ่งขึ้น
2: โอ้
0: สบายดีจังเลย
5: เอาดึง
2: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อน
0: อันนี้อ่ะ
5: ดึง
0: อืดโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
2: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
5: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
2: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
5: ไม่ปลูก
2: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
5: ได
2: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
5: ให้วั
2: ว
3: ให้วัว
2: ให้วัว
5: วัว
2: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
5: ได
0: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
5: เปลือกทำปุ๋ย
1: ปุ๋ยหมักครับ
0: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
1: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
2: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
0: พี่แฟนมา
2: น้องพาเลยค่ะน้องพาช่วยพี่แฟหน่อย
0: ซึ่งโอ้โหเอาใหม่
2: เอา
0: ใหม
2: ่
0: ห
2: นึ่ง
3: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
1: ได้แล้วค่ะโอ้โหได้มาเป็นปึกเลย

0: ครับแต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
1: เก็บมาเลย
0: เดี๋ยวเราหอบไปให้คุณลุง
2: ไปเราจะได้เก็บถั่วกัน
0: ไปโอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อย
1: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
1: เอาเด็ด
0: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไป
1: ใช่ไหมให้มันติดก้านออก
0: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เลย
2: แล้วเราจะยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
0: นิ่มใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
1: เอาไปต้ม
0: ต้ม
1: นึงก่อน
0: อ๋อเอาไปนึ่งก่อน
1: เอาไปนึ่ง
0: นึ่
1: ง
0: ทุก
1: แบบมันแค่หิน
3: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหินครับ
0: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
3: ครับ
0: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะไกลไหมเอ่ย
3: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
2: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ
0: ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะ
2: หุ้ยนี่มีต้นมะ
0: ม
2: ่
0: ว
2: ง
0: มีมะละกอด้วยค่ะ
2: โ
0: อ้นี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์
2: จะแอบมือกินซะหน่อย
4: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูก
3: เดี๋ยวเขาได้ยิน
0: นี่นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
3: ครับ
2: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
3: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
0: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
3: แล้วก็หอม
2: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ตัวนี้คือคะ
0: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
2: มีดอกแบบไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
0: โ
2: อ้ดอกอะไรอ่ะ
0: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
2: สวย
5: ด้วย
0: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
5: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
2: กะหล่ำปี
0: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
2: อยากดูตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
0: อยากไปดูหลัง
2: อร่อยมาก
0: เอาไว้พาเหรออ
2: ันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
5: ่ยังเล็กอยู่ลูก
0: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
5: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
2: โอ้โห
5: เยอะ
2: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
0: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
2: จริงด้วย
0: ปีแล้ว
5: ไปดูเลย
2: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
0: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
5: อยากกินไหม
3: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
0: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
4: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณป้าค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยถือดีกว่า
3: ไปแล้ว
0: เฮ้ยงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี
3: ค่ะ
0: แต่เมื่อกี้กะหล่ำปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพีน้องพาว
2: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะเสียงอะไรอ่ะ
0: เส
2: ีย
0: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
5: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
3: มาเที่ยวที่บ้านครับ
5: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
2: ถั่วงั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลังเก็บ
5: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
0: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
2: เก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมากเ
0: ลยงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
2: ได้เลยครับไปกัน
0: ตรงไหนครับ
2: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แฟนพี่ปานพาบ้างนี่ใช่ไหมที่กะหล่ำปีไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
3: บล็อกโคลี
0: ่บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่แฟนเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพีแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
3: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
0: น้องพี่ปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
3: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
2: ทีเด็ด
3: อะไรนะครับ
2: มาบอกหน่อยดิ
3: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
0: เลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
2: อย่าลืมไปเจอกัน
0: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
3: ไม่มีหรอกครับ
2: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
0: ใช่สิคะ
3: อุ้ย
0: ไม่ใช่กระต่าย
2: เดี๋ยวค่ะ

0: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีด
0: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
2: อ้าวไม่มีพันทองแดงหรอครับ
0: นี่ไงพันทองแดง
2: อ้าวมีด้วย
3: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: พวกผักอะไรประมาณนี้
4: แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
0: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
4: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆ
1: อย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
2: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
1: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
0: มีกบลายทหารด้วย
1: ลายทหารว่ะ
2: นี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วนี่ไง
0: นี่ไงกบตัวลายทหาร
1: หุย
0: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่แพรกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
1: พี่แพรไม่ชอบแน่นอน
2: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
5: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
2: ก็แบบหมา
5: ตายไป
0: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวสายอะไรอย่างนี้แต่ยังสยองไม่หาย
2: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
0: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
5: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
2: ใช่ก็แบบมันคือ
0: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
5: บอกเลยครับทัน
1: หุยตุ๊กแก
0: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
5: ุ์นู่นนี่มันกอดแล้วมันก็ค่อยไหลลงมาอย่างนี
4: ้ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
0: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
5: ์แล้วเดี๋ยวนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
1: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
5: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
1: ้
4: เหนื่อยเลย
3: อยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยเร็ว
2: ได้ค่ะ
5: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
6: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
3: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วหรือสอนไปทำขนมกันนะคะ
6: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
3: ส่วนผสมใช
6: ่
3: ไหม
6: ค่ะส่วนผสมการทำขนมซี่
2: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
3: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
5: สีสดมาก
3: รีทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่า
2: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
7: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
1: ๆป้าน
5: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วนี้ส่งมาให้แล้วใช่ไหม
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ใช้ได้ไหมคะ
6: ไม่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
1: เสียดายจัง
5: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
6: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
5: มันนุ่มยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
6: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุก
4: เหมือนประมาณว่า
6: น้ำอ้อย
4: อ๋อ
6: น้ำตาลอ้อย
2: ก็มี
6: น้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลอ้อย
6: น้ำตาลทรายแดง
4: น้ำตาลทรายแดง
6: แล้วก็ถั่วลิสง
4: ถั่วลิสง
6: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือตัวนี้ค่ะ
3: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
6: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
2: ร้อนแล้วค่ะ
3: ร้อนแล้วค่ะ
6: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
8: ครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: ค
9: ่
10: ะ
9: คุ
10: ณ
9: ค่
10: ะ
9: มา
8: ทดลองก่อน
2: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
8: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
3: สวยไหม
2: เหมือนพุอะไร
3: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
2: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
8: ได้แล้วครับ
3: นี่แหละเราดูพี่ปั้น
2: น้องปั้น
8: อ
2: ันนี้นี่ใหญ่มาก
3: ร้อน
2: นี่
3: โอ้โ
6: หต้องตักตักเลยลูกตักเลย
3: เร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
8: เอาเลยตักออกเลย
3: โอ้ระวังวาย
10: ร้อนมากเลยนะ
3: ใส่ได้เลยเนาะ
8: เ
2: ดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
8: ่
2: ะ
8: มา
3: เนี่ยไปทำสีฟ้า
2: อ๋อได้ไม่ไหวแล
8: ้
2: ว
8: ไม่ไหวไม
2: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะนายคุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
8: สีไม
3: ่น้ำดำ
2: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
6: ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
3: คุณแม่คะซอยีซีเม
6: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซีดนะคะ
3: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
2: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
10: นี่หรอคะ
2: นี่ค่ะแก้วนี
3: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
6: เต็มเลยค่ะ
10: พอแล้ว
3: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
6: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
3: ค่ะเทใส่ในกระทะเหรอคะ
8: ครับต้องมีเกลือเอา
10: หย
8: ิ
10: บป่ะ
2: นี่ค่ะ
6: ได้นี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
3: 1 2
2: กี่ก้อนแล้ว
3: 3
2: เอ้าช่วยกันนับ
3: 4
10: 5
3: ยาง5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
2: ใช่2น้ำตาลเลยเหรอคะ
6: ค่ะค่ะ
3: แมนเอม
6: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
2: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
6: ให้หอมหวาน
2: หอมหวาน
3: ค่ะ
8: พอละ
6: พอละค่ะลูกพอละ
10: ไปเลยเทเลย
2: ควายระวังกระทะลงไปต่ำๆค
6: ่ะขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
3: น้องเอมี
8: ่
6: เอางาคลุกตัวนี้เลย
10: ดำมานี่เลย
6: ลูกคลุกเลย
2: คลุกเลยเทหมดนี้เลยเหรอ
6: เทหมดเลยค่ะ
8: ครึ่งก็ได้
2: ครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
10: ทำให้ผมดำ
2: ผมดำแล้วมีอะไร
10: ให้ผมดำคิ้วดำ
2: แล้วก็นี่ปากดำไม่ใช
10: ่ล้อเล่น
2: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
10: พอยังคะ
6: พอแล้วค่ะ
2: มันเหมือนไม่มีงา
6: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
8: ผสมเข้าไปเลย
2: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
6: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
2: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
6: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
10: น้ำตาลได้ยังคะ
6: โรยงาเลยค่ะมีโรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
3: และอร่อยอร่อยองศาไปแกะถั่วแตก
2: อันนี้ก็คือฝั่ง
6: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
3: สลับข้างก
6: ันสลับข้างกันค่ะ
8: ถ้ามันแห้งเกิน
3: เสร็จแล้วค่ะ
2: เดือดพะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
6: อันนี้เราข้าวเลย
2: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
6: ได้หรือยัง
2: คะ ค่ะ
6: ได้หรือยังคะหายได้แล้ว
2: หูกวน

0: เองนะคะเนี่ย
1: เล็กน้อย
2: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
1: นี่ไวกว่า
2: เขานี่ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
0: เอมิมปัดหน้าเค้กเลย
1: ไม่ไม่เกียร์ไม่เกียร์โอ้น้ำมะล่างกับน้ำจุกน้ำกับ
0: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
2: ่
0: ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
1: มีเวลางานบวชก็ทำได
0: ้งานมงคล
2: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
0: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคลไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
1: ครับไม่ให้เข้ามากิน
0: แล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะไม่ได
0: ้แล้วน้ำมันนะคะ
2: ไม่ได้
0: เด
2: ี
0: ๋ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
3: ของค
0: ุ
3: ณลุงชำนาญมาก
0: รวดเร็วมากเลยค่ะ
3: แล้วมันก็เสร็จเร็วด้วย
0: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
3: ตอนนี้ตอนนี้
0: ให้มันเรียบเท่ากันด้วยใช่ไหมพอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
2: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
2: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
0: ตัดกันนะคะ
2: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
0: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกค
2: ่
0: ะ
2: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
2: ขั้นตอนต่อไป
1: ก็ตัดได้
0: ไข่กินเนี่ยโอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี่
1: ค่ะ
0: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยอ่ะสิคะ
1: ขนมซี่
0: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะซี่โอ้โหซี่จะได้กินขนมแล้วเอมี่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ทำแตก
0: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆเพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
0: มันแตกคามือเลย
3: เอาชิ้นนี้ไม่เย็นๆหนู
0: มัน
3: ไ
0: หมแตกค่ะ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วของชิ้นโอเคไหมเอาอีกชิ้นนึงไหม
3: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
2: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
0: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
2: ใช่ใช่
4: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
0: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
3: นี่อ่า
1: ช
3: ิ
1: มเร็วไม่เร็วตักกิน
3: ชิมเล็กๆอ่าเนาะ
0: ก็หอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของ
5: น้ำตาล
0: น้ำตาลอ้อยมีประโยชน์ด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
0: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
3: งาม
0: ีทั้งงาม
3: งาถั่ว
0: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
3: อร
0: ่
3: อยมากหวาน
0: หวาน
3: หอมด้วย
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทอนแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
0: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้า
6: สวัสดีค่ะ

0: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชา

ัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้

และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

จะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอ่อ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดสอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดสอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรนี้วันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็ออมชอมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุค60อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปี

0: เนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีพีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักลองมันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
1: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
2: ้ทุกคนมารวมกันได
1: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี้
0: อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป
2: ็
0: นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนม
2: ัน
0: ไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัตกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
1: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยม
0: ัน
1: เจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
0: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act local เวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างอะค่ะ
0: ปี57ปี57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเก
2: ือ
0: บจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป
2: ็
0: นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเร
2: ื
0: ่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
2: ค่ะ
0: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหม
0: ือ
1: นกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วย
0: ครับ
1: สายโมนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให้
0: ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่า

0: แล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
1: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
0: ้ครับยินดีมากเลยครับ
1: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเราครับ
1: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะคุณ
2: พาไปลงเรือใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
1: ได้เลยค่ะ
0: ยังนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับน
1: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
1: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
1: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามอ่ะเหนื่อยข้าวไหม
1: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
1: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
1: ใช
2: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับชิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100 เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

จึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

คะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอกค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำริดทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ท่าทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 1:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้าเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้อย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่าม
0: ันจะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเดี๋ยวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฝ่อหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ

0: ก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนา
1: ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านั้นนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัว
1: ก
0: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนโคนนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้เหมือนกัน
1: ก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
1: ั้
0: นเก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
2: น อกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะ

0: ำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
1: หัวเดียว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋
0: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ยผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
4: เหมือนนวดจับเส้นเลย
0: ไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
4: พอไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียวต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ึ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปร
1: ี้
2: ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
2: ็
1: ก
2: ระ
1: ด
2: ู
1: กหมูจะ
2: มันจะนัวเน
1: า
2: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
2: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน
1: ั
2: ว
1: คือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
2: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
2: เลยตามไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนา
1: ะ
2: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
2: ือ
1: ดก่อนแก
2: เนี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
2: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดองไป
2: เลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
2: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
2: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
2: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
2: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
2: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
2: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
0: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: ต้มสุก
2: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อม

0: อร่อยมากอ่ะ
1: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
2: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีนะปลาตายอย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะป่นปลาเวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทําแกงจืดนะคะเอามาทําต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกมั้ยคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ําคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ําทุกอย่างมันนัว
2: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาถ้าเอาหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: ะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก

0: ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อืมอร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่ๆวุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์ก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอน

0: เอามาจากไหนหรอ
1: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
3: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

0: มาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
1: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
0: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวส่งลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
1: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
0: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิรันดรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยนะ
0: แม่เราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกิน

0: ายก็ไม่เคยอิ่ม ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
0: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
0: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
0: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
3: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
3: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
6: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
3: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถาม

0: ใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
1: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
2: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
3: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
4: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที
0: ่เกาะสีชังครับผมเกาะสีชังเนี่ยหันไปดูสิครับนี
1: ่ทะเล
0: ทะเลสวยน้ำใสพร้อมทั้งบรรยากาศชาวบ้านที่อยู่กันอย่างครอบครัว
1: ว่าแต่ตอนที่แล้วเนี่ยนะคะคุณหมอก็พาหนูมาดูระบบนิเวศแล้ววันนี้จะพาหนูมาดูระบบนิเวศอีกเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยจะพาน้องๆไปดูเกี่ยวกับการทำประมงเอาไปกันดีกว่าไหม
1: ค่ะแต่ก่อนไปต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speakเนี่ยน้องคนนี้ถามว่าเอ๊ะคุณหมอประมงที่คุณหมอเล่าให้คนดีฟังเนี่ยเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าผมเล่าไม่ได
2: ้
0: ว่าผมไม่ใช่คนที่นี
2: ่
0: ก็เลยอยากให้เนี่ยพี่แป๊ะเนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านนะฮะ
2: ที่อ
0: ย
2: ู่
0: อาศัยที่นี่เลยอธิบายให้น้องคนดีดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ
2: เป็นพวกประมงเรือเล็กๆที่จอดที่ช่างเนี่ยฮะ
0: ก็คือลำอย่างนี้ฮะที
2: ่
0: จอดอยู่นี่ครับ
2: ครับจอดเล็กๆนี่ครับหาปลาชายฝั่งเนี่ยครับ
0: อ๋อเราหาปลาชายฝั่งเราไม่ได้ออกไปในทะเล
2: หรือ
0: ใช
2: ่
0: ไหมอ๋อ
1: มันมีขั้นตอนการจับยังไงบ้างอะคะ
2: ก็จะมีล่อปลาแล้วก็จะเป็นอวน
0: ครับ
2: ก็จะพาไปออกเรือไป
0: อ๋อผมกับน้องคนนี้จะได้ออกเรือได้ครับวันนี
2: ้อ้าว
0: น้องคนนี้
1: จะได้ออกเรือถ้างั้นอย่ามัวรอช้าไป
0: โอเคค่ะก่อนที่เราจะออกเดินเรือสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือบนเรือเนี่ยครับพี่แป๊ะครับเขามีอุปกรณ์อะไรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงบ้าง
2: อันนี้เป็นฟ้านรอบนะครับ
0: กว้านรอบ
2: สมัยนู้นก็จะใช้สาวกันถ้าสาวเยอะๆเนี่ยเราจะสาวไม่ไหว
0: ครับ
2: ตอนนี้เราก็ประดิษฐ์ฟ้านแบบเนี้ยขึ้นมา
0: คือไม่ต้องดึงขึ้น
2: เอาไว้เราไม่ต้องสาวละมันจะดึงขึ้นมาเอง
0: อ๋อดึงขึ้นมาเอง
2: ครับ
0: อ๋อแล้วรอบหน้าตาเป็นไงฮะ
2: อันนี้ครับอันนี้คือรอบปูนะครับ
0: รอบปู
2: ถ้าเราใช้งานเราจะไม่เหยื่อใช่ไหมครับเหยื่อเราก็จะใส่เสียบเหยื่อเข้าไป
0: ครับ
2: แล้วเหยื่อจะอยู่ตรงนี้
0: ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
2: เป็นพวกปลานิลแล้วก็เป็นปลาเลยอะไรเงี้ยฮะเวลาใช้งานปุ๊บเราก็จะกางมา
0: อย่างนี้แล้วปูจะเข้าอ๋อเข้าทางนี
2: ้ปูจะเข้าด้าน2ด้านนะฮะ
0: จะไต่เข้าไปใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อไต่แล้วออกไม่ได้เพราะติด
2: ครับครับจะเป็นงา
0: อันนี้เขาเรียกอะไรฮะ
2: งาครับงาง
0: าง
2: าคือจะเหมือนกับรอบน้ำจืดอะไรเง
0: ี้ยอ๋อครับ
2: เหมือนเขาเรียกงาเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงที่จับปูได้จะเป็นอวนอวนนี่ไม่ถึงว่าเขาจะดีอย่างเสียอย่างนึง
0: ครับ
2: เพราะอวนนี่มันวางลงไปแล้วก็จะติดพื้นดินเลยพวกปะการังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะติดอวนหมดแต่นี่รอบนี่มันไม่เข้าเลย
0: ครับ
2: คือเอาปูอย่างเดียวเลยครับ
0: เองร้อนเหรอปกติอากาศก็จะแดดจะแรงนี่อยู่แล้วนะครับ
2: แดดแรงในทะเล
0: ก็คนทะเลก็คุ้นชินกับแดดสงสัยน้องคนดีนี่ไม่คุ้นเดี๋ยวให้น้องคนดีไปพักก่อนดีกว่าดีไหม
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวลำบากผมอีกไปพักก่อนนะ
2: พักก่อน
0: น้องคนดีไปเราไปพักก่อนคราวนี้เราจะวางรอบหาปูเนี่ยครับมันมีช่วงเวลาที่เราจะวางไหมครับเช่นเช้ามืดกลางวันเย็นกลางคืนอะไรเงี้ย
2: มันจะมีสมมติว่าเราจะวางสองน้ำใช่ไหมฮะ
0: สองน้ำเนี่ยครับว่า
2: สองน้ำก็คือตอนเย็นเนี่ยเราออกมาวางปุ๊บ
0: ครับ
2: แล้วก็ตอนเช้าเรากู
0: ้
2: แล้วก็กู้เสร็จเราก็วางต่อแล้วก็ตอนช่วงเที่ยงเราก็กู้อีกทีนึงพอเรากู้เสร็จแล้วก็วางต่อได้อีกได้ครับ
0: อ๋อโอเค
2: การที่เรียกสองน้ำ
0: แล้วหน้าไหนที่เขาหาปูกันเยอะครับ
2: ช่วงเดือนประมาณกันยายน
0: ครับ
2: กันยายนปูจะเยอะเพราะเป็นช่วงน้ำเหนือมาจากทางกรุงเทพครับ
0: อ๋อมันขึ้นอยู่กับน้ำเนี่ยครับ
2: ครับมันจะมีเขาปล่อยน้ำจืดมาพอเปิดน้ำจืดมาเนี่ยปูมันจะไหลตามน้ำมาช่วงกันยาน
0: ะ
2: ถึงตุลาเนี่ยจะเยอะมากคร
0: ับ อ๋อครับบางครั้งเนี่ยเวลาออกมาหาเนี่ยผมเห็นบางเรือก็จะหาปลาหาปูหาปลาหมึกด้วย
2: ค
0: ือแล้วแต่ใช่ไหมฮะช่วงแต่ละหน้าเหมือนกันไหม
2: หน้าปลาหมึกเนี่ยประมาณตุลาถึงมกราเนี่ยฮะช่วงหน้าไดหมึกเขาจะได้กันนะครับ

0: ก็คือต้องหาให้ตรงกับ
1: ตรงฤดูมัน
0: ตรงฤดูมันจะได้หาเยอะ
1: หาได้เยอะ
0: ถ้าเรามัวแต่ว่าหาปูอย่างเดียวทั้งปี
1: มัน ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมฮะคราวนี้ผมอยากรู้แล้วครับเวลาเขาวางรอบเขาทำยังไงฮะ
1: คือจะใช้ปลาอันนี้ก็เรียกปลาสีขนเล็กนะครับ
0: สีขนเล็ก
1: ครับก็คือจะวิธีการก็จะเสียบไปเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: พอเสียบเสร็จแล้วเราก็จะกางรอบมาแล้วก็เราก็โยนลงทะเลไปเราโยนนะครับ
0: โยนนี่คือเหวี่ยงลงไปเลยฮะ
1: อย่าให้มันพลิกคือเราต้องโยนลักษณะนี้เลยโยนลงน้ำให้มันนั่งให้มันนั่งอย่างนี้เลยฮะ
0: ครับ
1: ถ้าเราพลิกปุ๊บเนี่ยมันจะปูจะไม่เข้า
0: อ๋อโอเคครับหนึ่งสอง
1: ต้อง

0: แต่ไงครับคุณหมอจะดึงรอบฟูเนี่ยจะพอจะไหวไหมครับ
1: คือตอนแรกผมเข้าใจว่าดึงใบเดียว
0: ครับ
1: คือทุ่นหนึ่งใบ
0: ครับ
1: กับรอบหนึ่งอันเพราะผมเห็นอ๋อผมเข้าใจว่าทำไมต้องใช้เครื่องทุ่นแรงลองดูครับ
0: แ
1: ต่ผมก็ดึงก็ไม่หนักเท่าไหร่นะฮะ
0: ครับตอนนี้จะได้ตามน้ำจะไม่หนักครับ
1: อ้าวไม่ได
0: ้ตอนนี้อันนี้ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีครับแย่
2: คุณหมอช่วยเถอะคุณหมอช่วยเถอะคุณหมอช่วยเถอะ
1: โอ้ย
0: เป็นไงบ้างครับหนักไหมครับ
1: หนักเหมือนกันฮะอ้าวอันนี้ได้ปลาอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้ปลาเก๋าเทียมครับ
1: ปลาเก๋าเทียม
0: ครับเก๋าเทียม
1: มีเก๋าเทียมเก๋าแท้ไหม
0: ครับ
1: เก๋าเทียมแล้วก
0: ็มีปูม้า
1: โอเคผมรู้แล้วครับว่าการที่เราจะทำประมงโดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงนี่มันก็ทำให้ลำบากนะฮะไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสอะไรมาอยู่กับพี่แป๊ก็เดือนหนึ่งก็ไปนี
0: ่กล้ามใหญ่ครับกล้ามใหญ
1: ่ครับ
0: เริ่มหนักแล้วใช่ไหมครับ
1: เริ่มหนักแล้วครับเมื่อกี้ยังไม่หนักเลยฮะ
0: ไม่หนักเลยใช่ไหมครับ
1: ผมว่าให้เครื่องทุ่นแรงช่วยดีกว่า
0: ครับ
1: เครื่องทุ่นแรงไม่ใช่ทำไมพี่ก็ดึงแรงมีแรงเยอะพี่ดึงทุกวันใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลย
0: ครับดึงทุกวันครับคือการดึงเนี่ยเราต้องมีวิธีการดึงด้วยนะครับ
1: นั่นเนี่ยฮะ
0: คือถ้าเราดึงอย่างเงี้ยมันจะเจ็บมือนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราต้องดึงผับหักมาเลยฮะหักข้อมาเลย
1: อ๋อดึงงี
0: ้ดึงอย่างงี้ฮะ
1: อ๋อ
0: เราจะได้มันจะได้ไม่ลื่นนะฮะไม่ลื่น
1: อ๋อมีเทคนิค
0: เราหักข้อมาเลย
1: ดึงอย่างงี้มันก็เลยดึงแล้วน้ำหนักกลับไปที่เดิม
0: ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้
0: เครื่องดีกว่า
1: เครื่องช่วยดีกว่า
0: โอเคครับ

0: เวลาเราดักปูมากๆเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่มันจะสูญพันธุ์ใช่ไหมคร
1: ับ
0: เรามีพื้นที่ที่บอกว่าตรงนี้นะห้ามจับปูเลยเพราะว่าอยากให้มันผสมพันธุ์วางไข่จะได้มีปูให้เราเก็บได้เรื่อยๆอย่างนี้ไหมครับ
1: ตอนนี้ผมกำลังทำกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำอยู่ครับอนุรักษ์ปูไว้ให้วางไข่อนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้ปูด้วยครับ
0: พื้นที่นี้ห้ามจับ แต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นเข้าไปอย่างนี้เราต้องให้ความรู้เขาให้เขารู้สึกว่าเห็นด้วยกับเราว่าถ้าเราจับทุกที่เนี่ยเราจับปีเดียวก็หมดละไม่ปีหน้าไม่มีโอกาสทำแต่ถ้าเหลือพื้นที่ไว้ให้ปูได้ผสมพันธุ์ให้ปูได้อยู่อาศัยเราก็จะมีปูเก็บชาวบ้านก็จะอยู่ได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนวันนี้ผมก็ได้ทำภารกิจวางรอบดักปูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมต้องขอขอบคุณพี่แปะมากนะครับที่ให้ผมขึ้นมาดักปูด้วยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขึ้นเลยได้ไหมครับ
1: ได้ครับเอาไปเลยครับ
0: แล้วเจอกันครับขออนุญาตไปกินปูก่อนบ๊ายบาย
2: เอาเลยกินปูกัน
3: มาทะเลทั้งทีไม่ได้มีแค่ปูนะครับผมยังมีสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดมาฝากคุณผู้ชมครับแอบใบ้นิดนึงนะครับว่าสัตว์ทะเลชนิดต่อไปเนี่ยมีทั้งความน่ารักแล้วก็พิษที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ผมขอมอบหน้าที่นี้ให้กับทีมสัตวแพทย์สาวสวยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังครับ
4: จากที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเห็นแมงกะพรุนหลากหลายสีเลยนะคะแล้วก็แมงกะพรุนเนี่ยที่มารวมตัวกันหนาแน่นแบบนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสะพรั่งของแมงกะพรุน
5: สำหรับปรากฏการณ์การสะพรั่งของแมงกะพรุนที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีแร่ธาตุอาหารที่ไหลสะสมจากแผ่นดินเนี่ยลงมาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแพลงก์ตอนพืชที่จะต้องใช้แร่ธาตุอาหารเหล่านี้ในการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นเจ้าแมงกะพรุนก็จะเข้ามาเก็บกินแพลงก์ตอนพืชเหล่านี้ทำให้ประชากรของแพลงก์ตอนสัตว์หรือประชากรของแมงกะพรุนเนี่ยเพิ่มจำนวนตามขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันและการที่เราเห็นฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลขนาดนี้นะคะมาแหวกว่ายในพื้นที่ชายฝั่งแบบนี้ปัจจัยสำคัญก็คืออิทธิพลของลมมรสุมค่ะที่พัดพาฝูงแมงกะพรุนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาออรวมกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
6: และมาถึงเวลาเหมาะสมแล้วก็ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมก็จะพัดพาเอาประชากรแมงกะพรุนพวกนี้จากเราไป
4: อยากให้เด็กๆได้ดูเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะโครงสร้างของแมงกะพรุนกันดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าเวลาเด็กๆได้เจอเนี่ยก็จะได้รู้ว่าส่วนไหนที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเราเองได้ด้วยนะคะ
7: ลักษณะองค์ประกอบของแมงกะพรุนนะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นร่มที่อยู่ทางด้านส่วนหัวโดยส่วนที่เป็นร่มนี้อวัยวะที่สำคัญก็คือจะมีหนวดที่อยู่รอบๆขอบร่มนะคะภายในหนวดก็จะมีเข็มพิษหรือที่เราเรียกว่าเนมาโตซิสอยู่ด้วยอะค่ะแล้วก็ถัดลงมาจากส่วนที่เป็นร่มก็คือส่วนที่เป็นแขนของแมงกะพรุนนะคะโดยที่ในแขนของแมงกะพรุนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหนวดแล้วก็ประกอบไปด้วยเข็มพิษเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นขอบร่มนะคะแล้วก็การจับกินอาหารของแมงกะพรุนนะคะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการที่เขาใช้แขนเนี่ยนะคะปล่อยเข็มพิษเข้าไปสู่ตัวสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เขาสามารถจะกินได้นะคะโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้แขนในการที่จับกินส่งผ่านอาหารไปทางปากของแมงกะพรุนการย่อยอาหารของแมงกะพรุนเกิดขึ้นบริเวณที่กระเพาะอาหารที่อยู่บริเวณส่วนร่มทางด้านตอนบนนะคะของแมงกะพรุนนะคะการเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนนะคะเกิดขึ้นได้เนื่องจากการหดตัวของเวนขอบร่มของแมงกะพรุนการหดตัวนี้จะทำให้เกิดการปล่อยน้ำที่บริเวณออกมาจากทางด้านล่างแล้วก็การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุนจะเกิดได้โดยที่แมงกะพรุนจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับการปล่อยน้ำออกมาค่ะ
4: สำหรับสีของแมงกะพรุนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสาหร่ายเซลล์เดียวที่มันอยู่อาศัยอยู่บนตัวแมงกะพรุนด้วยกันเอง
7: โดยที่สาหร่ายเซลล์เดียวนอกจากจะทำให้เกิดสีสันแล้วเนี่ยก็ยังจะมีประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งพลังงานของแมงกะพรุนได้ด้วยนะคะการที่แมงกะพรุนเนี่ยจะได้แหล่งพลังงานจากสาหร่ายเซลล์เดียวก็เกิดได้เนื่องจากแมงกะพรุนว่ายเคลื่อนที่มาที่บริเวณผิวน้ำทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นนะคะ
4: ถ้าสมมติว่าเราโดนเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยแถวบริเวณชายหาด
7: ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเป็นชนิดไหนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอันดับแรกก็คือรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยขึ้นจากน้ำนะคะจากนั้นก็หาวัสดุแข็งๆเช่นพวกกระดาษบัตรหรือว่าไม้นะคะเขี่ยเอาหนวดแล้วก็เข็มพิษออก แต่ต้องระวังก็คืออย่าใช้มือสัมผัสโดยตรงนะคะจากนั้นก็ให้ใช้น้ำทะเลเนี่ยลาดชะล้างเอาหนวดแล้วก็เข็มพิษเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะก็คือถ้าเราหาพวกยาแก้ปวดอะไรไม่ได้เลยก็ให้เรามองหาผักบุ้งทะเลนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามชายหาดอยู่แล้วนะคะ
4: อาจจะต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ขยี้เอาน้ำเนี่ยมาทาบริเวณที่โดนนะคะแต่ว่าคนที่ทาให้เนี่ยต้องระวังการสัมผัสด้วยเพราะว่าอาจจะโดนรับพิษไปด้วยเหมือนกันค่ะ
7: เจ้าผักบุ้งทะเลเนี่ยก็คือเขาจะมีสรรพคุณในการลดอาการปวดอาการอักเสบนะคะนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอาการแพ้ได้ค่ะ
4: มีคำถามขึ้นมาว่าโซดากับน้ำเปล่าเนี่ยใช้ในเรื่องของการรักษาพิษของแมงกะพรุนได้ไหมน้ำเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วคือห้ามใช้เด็ดขาดเลยค่ะเนื่องจากว่าการที่เราใช้น้ำเปล่าไปเนี่ยลาดลงบนบาดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องของการออสโมติกอะค่ะหรือการแพร่กระจายของพิษที่เร็วมากขึ้นได้ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้น้ำเปล่าในการลาดบนบาดแผลนะคะถ้าให้ดีก็คือใช้น้ำเกลือจะดีกว่าค่ะส่วนโซดาเนี่ยนะคะบางตำราเนี่ยบอกว่าให้ใช้โซดาในการรักษาพิษแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้เบกกิ้งโซดาค่ะไม่ใช่โซดาธรรมดา
8: วิธีใช้ก็คือผสมน้ำแล้วก็ราดก็จะช่วยบรรเทาได้นะคะแต่ทางที่ดีเมื่อพบว่าตัวเองโดนพิษของแมงกะพรุนรีบไปพบแพทย
4: ์ใช่แล้วค่ะ
8: ดีกว่าน
4: อกจากแมงกะพรุนถ้วยที่เมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนะคะก็มีแมงกะพรุนที่มีความเป็นพิษมากกว่าแมงกะพรุนถ้วยอีกค่ะที่สามารถพบได้ในประเทศไทยด้วยกันนะคะก็มีแมงกะพรุนไฟแล้วก็แมงกะพรุนกล่องค่ะ
8: แต่จริงๆแล้วแมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษนะคะข้อหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือว่าแมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเอาว่าถ้าเจอแมงกะพรุนชนิดไหนก็ตาม
4: ก็
8: หลีกเลี่ยงอยู่ไกลๆไว้ดีกว่า
3: สัตว์ทะเลที่ผมพามาชมเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีสัตว์ทะเลอีกมากมายหลายชนิดที่อยู่รอบๆเกาะสีชังแต่จะเป็นสัตว์อะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับ

0: โ
1: อ้โหเอ๊ะคุณหมอคะ
2: ครับ
1: ทำไมมันแปลกๆอะคะ
2: นี่ไงอาหารทะเลอาหารทะเล
1: มันก็เป็นอาหารทะเลมันก็น่าใช่แต่ว่าทำไมหนูไม่เคยเห็นเลยอะแบบหอยพวกเนี้ย
2: จริงเหรอ
1: มันต้องเป็นหอยพิเศษแน่คุณหมอสั่งอะไรมาจะให้หนูกินยาพิษใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นหอยที่มีเฉพาะที่นี่เลยนะคุณหมอพาคนมาให้คนน้องพอดีรู้จักจะได้สอบถามพี่เขามาแล้วนี่พี่สมชายนะครับมีน้องคนดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่เราสั่งมากินกันดีกว่าครับเนี่ยที่สองอย่างเนี่ยมันเป็นหอยที่หาได้ที่
3: ที่เกาะที่ช่างที่เดียว
2: เกาะที่ช่างที่เดียวเลย
3: ครับ
2: อันนี้เป็นหอยอะไรนะครับ
3: หอยฟันกระต่ายครับอันน
2: ี้หอยฟันกระต่าย
3: จะเอาตัวมันเนี่ยต้องไปดำน้ำจับมานะครับ
2: อันนี้ต้องดำน้ำจับมาเลยครับแล้วนี่หอยอะไรครับ
3: อันนี้หอยกระโจงโดงครับ
2: หอยกระโจงโดงหอยตัวนี้ใหญ่ไหมครับวันนี้ผมเห็นแบบเนื้อแบบโอ้โห
3: นี่ใหญ่นะ
2: แล้วพวกนี้มีตัวเป็นให้ผมเห็นไหมครับ
3: มีมีครับ
2: โอ้โห
1: โอ
2: ้
1: โหอันนี้หอยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้หอยกระโจงโดงครับ
2: โอ้นี่อันนี้หอยกระโจงโดงคือตัวนี้อะฮะ
3: ครับ
2: ตัวนี้หายากไหมครับ
3: มันอันนี้มันจะติดวันปูซะส่วนมากครับเนี่ยครับ
2: อันนี้โตเต็มที่ยังครับตัวนี
3: ้ยังครับยัง
2: นี่ยังไม่เต็มที่ฮะ
3: นี่ใหญ่กว่านั้นอีก
2: เต็มที่นี่ขนาดไหนครับ
3: เป็นกิโลกว่าตัว
2: ใหญ่กิโลกว่าเลยไอ้ส่วนที่ยื่นมานี่คืออะไรครับ
3: อันนี้งวงมันครับ
2: งวงมันเอาไปใช้หาอาหารใช่ไหม
3: ไปหาอาหารนะคร
2: ับ
3: จับอาหาร
2: จับอาหารกินนี่ตัวเขาหยุ่นๆนะฮะนิ่มๆนะฮะนี่นี่ไหม
1: นิ่มมากเลยอ
2: ่ะงั้นถัดไปครับหอยที่ทำอาหารจานนี้ครับหอยชนิดไหนคะเนี่ย
3: ชนิดนี้ครับหอยฟันกระต่ายเนี่ย
2: หอยฟันกระต่ายใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: อันนี้คือเปลือกเขาเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะเกาะอยู่กับ
3: จะติดอยู่ใต้เปลือกหินนี่ใต้เปลือกหินมันมีในเปลือกหินจะติดอยู่เนี่ยครับ
2: อ๋อต้องพลิกหินขึ้นมา
3: ไม่จะพลิกเราต้องดำไปแล้วเอาใช้อุปกรณ์แคะออกมา
2: อ๋อแคะออกมาอ๋อก็คือมีเนื้ออย่างนี้เลยอยู่เป็นหอยฝาเดียว
3: เนื้ออยู่ในสองฝา
2: สองฝา
3: ครับ
2: ตัวนี้ก็หายากนิดนึงเพราะว่าต้องหาตามช่วงเวลาอย่างที่พี่บอกนะ
3: ช่วงเวลาน้ำลงครับ
2: อันนี้อีก2ตัวนี่นะครับนี่2อันนี้ชนิดเดียวกันป่ะครับ
3: อันนี้ชนิดเดียวกันแต่ก็เรียกคนละอย่างคร
2: ับอ้าวชนิดเดียวแต่เรียกคนละอย่างฮะ
3: อันนี้มันหอยนมสาวอันนี้ก็เรียกหอยนมแก่ครับเนี่ย
2: หอยนมแก
3: ่ครับ
2: แล้วหอยนมสาวกับหอยนมแก่นี่หายากมั้ยครับ
3: มันก็หน้าคล้ายๆหน้าหอยกระต่ายครับมันต้องน้ําลงครับ
2: อ๋อก็เป็นช่วงเวลาใช่มั้ย
3: ครับ
1: งั้นเราลองชิมรสชาติ
2: งั้นเดี๋ยวขอลองชิมดูฮะ
1: อ
2: ร่อยมั้ย
1: คือมันอร่อยมากอะค่ะคือมันจะเหนียวเหนียวยืดหยุ่นเหมือนปลาหมึกเลยอะค่ะนี่คล้ายปลาหมึกคือคุณหมอชิมดี
2: ๆรู้สึกว่าไม่ได้รสชาติเลยนะ
1: นี่คุณหมอหาเรื่องเพิ่มนี
2: ่มีรสชาติเลย
1: เหรออ
2: ืมเนี่ยมีรสชาติเลยอะ
1: เมื่อเช้าเนี่ยค่ะหนูไปหาปูมาแล้วก็อย่าบอกนะคะว่าวันนี้จะพาหนูมาหาหอยอีก
2: ไม่หาแล้วเราเจอแล้วไงนี่ไง
3: ไปหาหอยมันจะลำบากดำน้ำมันจะลำบากไปหาอย่างอื่นนี่ป่ะมั้งครับตกปลาหมึกนี่มั้ยครับ
2: เขาไม่ตกปลาหมึกอ่ะฮะ
3: ครับ
1: คือหนูเคยได้ยินมาว่าการตกปลาหมึกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไดหมึกและซึ่งหนูไม่เข้าใจค่ะว่าไอ้ทําไมเขาถึงเรียกว่าไดหมึก
3: อ๋อไดหมึกมันยังใช้ไฟครับไฟ2
1: ใช้ไฟค่ะแล้วตกหมึกล่ะคะ
3: ตกหมึกเราใช้โยหมึกเนี่ยเหวี่ยงไปใกล้ๆ
2: โยหมึกคือฮะเบ็ดเหรอ
3: เบ็ด
2: ที่เราเรียกว่าไดหมึกเนี่ยก็หมายความว่าเวลาการหาปลาหมึกต้องใช้ไฟในการหาที่เป็นเรือที่แบบติดไฟข้าง
3: ๆครับต้องไปหากลางคืนงานได้หมึกก็ต้องไปกลางคืนครับแต่เราตกหมึกข้างตะลิงเนี่ยเราจึงใช้เล็กๆตอกๆเรือเล็กๆเนี่ยครับว
2: ิ่
3: งไปแล้วก็ใช้โยเหวี่ยงข้างๆบก
2: โยเหวี่ยงเข้าไปโยก็คือเบ็ดนั่นเอง
3: ครับ
1: เรือมันเล็กใช่ไหมคะ
2: ดูนะฮะ
1: เรือที
2: ่ตอนเรือเล็ก
1: มันอาจจะเรือเล็กหนูเลยคิดว่าจะให้คุณหมอคุณผู้ชมแล้วก็พี่เขาเนี่ยนะคะไปกันเองส่วนหนูจะรออยู่บนบก
2: เราอย่างนี้เนี่ยเราจะไปตกหมึกชายฝั่งวันนี้พาผมไปตกที่ไหนครับ
3: ไปเกาะล้านดอกไม้ไปครับตรงโน้น
2: ชื่อเกาะอะไรนะฮะ
3: เกาะล้านดอกไม้ครับ
2: เกาะล้านดอกไม
3: ้ครับมันจะพอจะมีหมึก
2: อ๋อครับตอนนี้เวลาจะตกหมึกครับพี่จะมีวิธีไหนบ้างครับ
3: มี2วิธีครับเราจะใช้คันเบ็ดเหวี่ยงครับเหวี่ยงแฟนการบก
2: ไปเหมือนตกปลาฮะ
3: ครับ
2: โอ้คร
3: ับแล้วก็ปล่อยไว้แล้วมีวิธีนึงครับใช้โยนี่ครับใช้เลาะใช้ลนนี้ครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ปล่อยสายเยอะๆแล้วก็เหวี่ยงไว้เงี้ยเหวี่ยงไปเงี้ยครับ
2: ก็เหมือนกันนั่นแหละ
3: เหมือนกันใช้ก็ปล่อยไว
2: ้แล้วนี่ใช้ไม่ต้องใช้เหยื่ออะไรเลยครับ
3: ไม่ต้องเลยครับ
2: มันดึงแล้วฮะมันดึงแล้วฮะ พี่วางไปแป๊บนึงยังไม่ทันคุยเสร็จแล้วครับติดแล้วฮะอุ้ยแสดงว่าอุ้ยอ่ะอุ้ยพ่นบึกนะฮะ
3: มันจะพ่นขี้ไม่มีนะ
0: คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมหมึกถึงกินเหยื่อได้ง่ายดายขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะหมึกล่าเหยื่อจากการจับความเคลื่อนไหวนั่นเองไม่ว่าเราจะหย่อนอะไรลงไปหากมีการเคลื่อนไหวหมึกก็จะเข้ามากินเหยื่อทันทีครับ
2: ถ้าเกิดสมมติมาเนี่ยเราจะตกหมึกควรจะต้องเข้าทางชายฝั่ง
3: ครับ
2: มันจะหาได
3: ้มันจะมาหมึกจะนอนเล่นอยู่แถวอ่าวๆนะครับ
2: ที่เราตกได้ปลาหมึกนี่เขาเรียกปลาหมึกอะไรครับ
3: นี่หมึกอันนี้หมึกหอมครับ
2: หมึกหอม
3: อันนี้หมึกกระดองนี่หมึกกระดองไม่ค่อยจะติด
2: แล้วปกติเวลาช่วงไหนครับที่หมึกจะเยอะครับเวลามาตกหมึกเนี่ยครับ
3: มันมีช่วงน้ำด้วยถ้าน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้หมึกจะไม่ค่อยมีหมึกจะจมลงลึกหมดครับถ้าเราจะมาช่วงน้ำกำลังขึ้นไปเต็มฝั่งขึ้นกำลังพอดีช่วงกลางวันนะครับ
2: กลางวันนะตกหมึกกลางวันแต่ได้หมึกต้องกลางคืน
3: ครับ
2: แล้วปกติว่าตกนี่ไซส์ที่เราเคยเจอใหญ่สุดได้ไซส์ขนาดไหนคร
3: ับแถวนี้ครับไม่ค่อยมีใหญ่มากแล้วเราใหญ่สุดมากตึ้งโลเนี่ยจะใหญ่สุด
2: ก่อนจะเคลื่อนนะครับอาจจะทำให้ได้เยอะขึ้นครับขอให้ได้ตัวใหญ่
3: ตกหมึกที่เกาะข้างคาวตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับมันจะมีปลาฉลามอ่ะผมพอสาวหมึกมาเนี่ยปลาฉลามจะงับหมึกผมไปกินเลยพร้อมไม่อยู่พร้อมอยู่หมึกเนี่ยครับขาดไปเลย
2: นะ
3: ดีอ่ะ
2: กลับเลยมั้ยพี
3: ่ฮะ
2: กลับเลยมั้ยผมกลัวฉลามติดแล้วแม่เห็นมั้ยผมบอกแล้วไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องด้วยกลค่อยๆดึงตัวนี้ใหญ่ฮะนี่ใหญ่มากโอ้ยดึงไม่ไหวเลยอ่ะโอ้ยหนักมากฮะโอ้ยหนักมากอุ้ยเห็นไหมปลาต้องเป็นคุณย่อผมหนักมากฮะโอ้ยได้ตัวเท่านี้ครับมาอีกตัวแล้วฮะ
3: ต้องกระตุกนิดๆดำฮะ
2: ได้แล้วครับได้แล้วครับแม่มือจะขึ้นฮะวันนี้นี่ฮะอุ้ยพ่นหมึกครับ
3: อุ้ยเริ่มมาเลย
2: นี่ฮะพ่นหมึกครับหมึกเต็มขาเลยฮะโอ้โหเข้าเป้าเลยมาแล้วนี่คนดีฝีมือว่ะเก่งนะคุณหมอรู้ว่าคนดีชอบกินปลาหมึกหมอก็เลยจับมาฝากคนดีตัวนึงนี่สดๆเลยนะ
1: โอ้ยยังมีหมึกอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวเราลาพี่สมชายก่อนแล้วกันผมขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับลาเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับน้องคนดีการที่เขาทำประมงแบบพอเพียงไม่ได้วางแหใหญ่มากไม่ได้แบบเอาเรือใหญ่มาจับปลาแบบทีละเยอะๆจับปูทีละเยอะๆเห็นไหมฮะเขาทำงานแบบพึ่งพากันพอเพียงกินเท่าที่กินไม่ต้องแบบหามาเพื่อรวยอะไรนะฮะเขาจะมีชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะครับน้องคนดี
1: ใช่ค่ะแต่น่าเสียดายที่สุดเลยนะคะคือเวลาของรายการเรานะสิคะมันหมดแล้วอะค่ะ
2: โอเคงั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
1: ต้องมี
2: Animal Speak

0: ะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่า

0: ด้วยค่ะแล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
1: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อมั้ยคะมีคนมากี่คน0ค่ะดังนั้นทําไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
0: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
1: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบถึงทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
3: เราได้ทําหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทําให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทําให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุดเรื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะฮะ
1: โบบกก็ทำบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
1: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได
0: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผลก่อนอย่างแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มาเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโร
0: ค
2: ไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายๆชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
0: แล้วอาจารย์ไม่รู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับ
3: เจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
2: ครับจริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
3: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
2: ถูกต้องครับ
3: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
2: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ย

0: ในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอสารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1 ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1 กิโล
1: เปลือก1 ตันได้1

0: ม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่อเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่อเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปแกะเขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่าม
1: ันไม่อร่อยไงมันเฟือน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าจะบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะไปติด
1: มันมีเหลืองเห็นไหมเหลืองๆยื่อเหลืองๆนะเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็ยังมีอย่างเช่นผมเอามานะไอตัวสีเหลืองตัวนี้เอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
0: ้
1: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวนี้ใช้เป็นไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอเชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายม
0: ัน
1: ถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากข้างนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสปิดแผลอ
0: ัน
1: นี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
0: อ
1: แพ้เบาหวานหายไปเสพเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
0: พอจะระบุได้ไหมว่ามันเหมาะการฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
0: ม
1: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
0: ครับ
1: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวพูดง่าย
0: ครับผม
1: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สักอย่างต่ำ3 ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
0: อม
1: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โนฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้มันไม่ใช่
0: ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะมีนักวิจัยที่มากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการและจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
2: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนาม

ว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์อ๋อ
0: เฮ้ยอะไรส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงนึงที่คนฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช่
0: นะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามาของเชฟละ
1: ค่ะ
0: ในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
0: พูดน่ารักเลยพูดขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไปของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
1: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
0: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
1: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
0: เติม
1: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามันมังคุดจะนิ่มค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรได้แล้ว
1: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
0: ทำไงต่อครับเชฟครับ
1: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
0: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
1: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
0: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
1: ใช้ช้อนนะคะควัก

0: ควักทั้งเนื้อมาค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
0: หน
1: ึ่
0: งเร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อย
1: ดังนั้นเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
0: ก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะน้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เ
0: ราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
1: เอาเหรอ
0: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพ
1: ื
0: ่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีม
1: ัน
0: จะต้องไล่สีกันค่ะ
1: อ๋อไล่สีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้เราจะไล่จาก
0: เข้มไปอ่อน
1: เข้มไปอ่อน
0: ค่ะ
1: หรืออ่อนไปเข้ม
0: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
1: อันนี้แป้งมัน
0: แป้งมันก่อน
1: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะ
0: ทำไม
1: เอาแป้งเราสิ
0: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
0: หนูรบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
1: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
0: คนให้ละลายก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ได้สิครับผม
0: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไปอย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
0: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได
1: ้
0: ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผส
1: ม
0: เปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
0: หวาน
1: ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
0: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้น้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
0: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
0: ใช่ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
1: ครับ
0: เราจะใช้น้ำมันพืชนะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำส
1: ี
0: เข้มจะอยู่ข้างหน้า
1: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
0: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอ7นาทีค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที
0: 7นาที
1: แล้วชั้นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
0: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาทีผ่านไปอีก5นาที

0: น่าจะสุกนะนะชั้นนี้นะ
1: แล้วก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
0: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5ทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วเราเข้าไปดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้นเราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
1: สุกใสเหนียวแน่นอน
0: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับเอาออกมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
0: ต้องแกะจากพิม
1: พ์ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได้
0: แล้วครับผม
1: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
0: เรียกอะไรนะ
1: ต้องรอมันเซตตัวนิดนึง
0: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ในที่สุดเราก็ได้นะครับขนมชั้น
1: เปลือกมังคุด
0: นะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากจะทานเนื้อด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งนึงครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากนำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
0: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็ค Rider Chef V ครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้ได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทวีวันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทวีนมวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

เซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นะท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงๆแห้งแล้งมากแต่ก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปวันแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขา Superstition และได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they call this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They're averaging at least 10 people a week, just in here a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทางฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here, almost no crime. No robberies, no nothing out here. People are very kind, very helpful out here. The people make it.A good place.
2: Yes.
1: It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice, and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much are you on this? $450.
2: Thank you.
1: $450. Yeah. Here you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Hey, กินไหม ลูกอมแมงป่องของจริงด้วย
0: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so most everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

ยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เหมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลรัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปและเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้และทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนื้อมันสามารถทําให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านสรองไงเนี่ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there'sAll kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: can get this one
2: the spoon
1: yes
2: okay
1: อร่อยคงกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำมาอีกทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores, old fashioned ice cream, tastes so good.
1: Yes.
3: And they make their own waffle cones. You just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำๆแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกิน2คนนะคะ
3: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk a town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon, they call the Black Mariah. It's what they would put your body in when they take you to the cemetery. It's inside there.People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
1: Yeah.
3: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมือง Tombstone คือ OK Coral ซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสต์ที่จริงแล้วไวเวสต์อันมีอีกนัยยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะและก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็น่าจะโอเค
0: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว
1: ตอนแรกที่ ที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellow

0: Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
1: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys and they used them on the trail drives and the cowboys were usually busy from before daylight until darkAnd they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So it, cause, and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So and that was a big job.

0: ชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: Well the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things at different times of year the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon because this was what they used as a pickup truck that was their pickup truck in the horse driven days
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have 3 meals a day in the middle of the day they had to come to the wagon to get a fresh horseSo they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. That didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or whatever. He was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทย์หาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Tried like pull it off.
0: This.
3: Yep.
0: Oh.
3: Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
3: Cook a little more.
0: ยังไม่สุกนะฮะ
3: And see how there is getting golden.
0: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
0: Any good? Bad. Bad bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม
1: In England, they call it a scone.

0: And here we call it biscuits, so.
1: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี
2: ้ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
3: I think hat is the symbol of cowboy.
4: Mm-hmm.
3: Do you think it's important?
4: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing. So this is a traditional summertime Western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf. It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur. So this is one of our nicer hats. It runs about $400, so it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมี Shuttle Bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวดูทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลบาทหลวงคริสตจักรแองกลิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรัลจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มี ีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนัมเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: านเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกลิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคริสต์จีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากาล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกลิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นาทีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ เรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในริมนางเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านล้านตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้กาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทักกะเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลีโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางสสิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569หมู่นิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยเพื่อถวายเป็นพระกุศลจบ
ข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบอ่ะ

0: ปริละ
1: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม
2: ่เจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
0: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
2: ครับเมฆเคยดูการ์ตูน
0: แล้วเมฆรู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
3: เรื่องร
1: ามเกียรติ
0: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
1: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
1: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
5: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
1: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
6: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
1: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
6: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
6: ชี้ชักเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วราชาเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชินะ
0: แม่เราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

0: เสร็จเรียบร้อยครับเป็นน้ำลูกหยีโซดาซ่าซ่าครับเดี๋ยวเรามาชิมดูนี่ว่ามันซ่าจริงไหมเนี่ยดูเลยปกติตากแดดที่บนพื้นใช้ระยะเวลากี่วัน
1: ประมาณ2วันนะ
0: พอมาเป็นตากแบบพาราโบลาโดมเหลือ
1: ไม่ถึงวัน
0: อ๋อไม่ถึงวันโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่สวนยางพาราจังหวัดพัทป้าเฮ้ยพัฒนาเฮ้ยพัทลุงเฮ้ยถูกแล้วครับตลกไหมครับนอกจากจังหวัดพัทลุงมีสวนยางพารานะครับยังมีต้นไม้ตลกชนิดหนึ่งที่มีอายุมากกว่า100ปีและยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมากมายเลยครับต้นไม้ที่ว่านั้นก็คือต้นลูกหยีครับ
2: ต้นลูกหยีตลกยังไงวะ
3: ลูกหยีที่เป็นคณะตลกไง
2: คณะตลกลูกหยีต้นลูกหยีก็เลยตลกตลกก็ตลก
3: ไปแล้วใครหันไมค์มาทางนี้วะเนี่ย

0: ชี้อะไรอยู่ครับ
1: ดูลูกหยีใช่ลูกหยีกำลังออกผลผลิตย้ายเด็กขึ้น
0: อันนี้คือต้นลูกหยี
1: ต้นลูกหยี
0: เอ๊ะทำไมต้นนี้มันเล็กๆอ่ะปกติเคยเห็นต้นมันใหญ่
1: ๆต้นนี้มันไม่ได้อยู่บนในพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบถ
0: ้
1: าเป็นป่าดงดิบมันจะเป็นต้นใหญ่ๆ
0: ใช่ต้นนี้อายุประมาณ
1: ยี่สิบห้าปีได้
0: 25ปีเหรอเขาบอกว่าลูกหยีกี่ปีนะถึงจะออกลูกเนี่ยไหม
1: สิบปีฝ่าประมาณ15ปีขึ้นไป
0: แล้วการเก็บลูกหยีนี่เขาเก็บกันแบบไหน
1: ต้องใช้คนขึ้นแล้วก็
0: คนปีนขึ้นไป
1: คนปีนขึ้นไปแล้วก็
0: ขยม
1: ขยมหรือว่าใช
0: ้
1: ตะขอ
0: ตะขอดึงมาเลยปกติวันนี้เราจะใช้ลิงขึ้นถูกหรือเปล่าครับ
1: ลิงตัวน้อยแรงต
0: ั
1: วน้อย
0: โอเคเดี๋ยวให้ลิงน้อยปีนลูกนะเดี๋ยวจะดูว่ามันเก็บเกี่ยวยังไง

0: แบบนี้นะคะเชฟ
1: นี่ไง
2: หวานไหมหวานไหม
0: นี่ผลผลิตค่ะ
2: หวานมากไหม
1: หวาน
2: หวาน
1: แต่มีความเปรี้ยวลูกหยีนะครับที่ได้มาลักษณะแบบนี้ขั้นตอนในการเอาไปแปรรูปเนี่ยทำยังไงบ้างครับ
0: ขั้นตอนแรกรอไปตาก1แดดก่อน
1: ให้แห้ง
0: ให้แห้ง
1: ครับ
0: แห้งเยอะเขาไม่ได
1: ้เอ้ามันหดหรอ
0: ไม่มันจะเกาะเกาะเปล
1: ือ
0: ก
1: อ๋อคือแห้งเกินไปมันเกาะเปลือก
0: 2แดด
1: เอาแบบแกะแล้ว
0: แกะแล้ว
1: มาตากอีก2แดด
0: ใช่แล้วก็เอาไปแปรรูปได้เลย
1: ก็คือที่แปรรูปในปัจจุบันเนี่ยแปรรูปได้เป็นรูปกี่แบบ
0: แปรรูปแบบ3รูปลูกหยีควรแล้วก็แยกประเภทเป็นว่าแกะเม็ดไม่แกะเม็ด
1: โอ้แล้วแกะเม็ดมันแกะได้ยังไงมันยุ่งยากมากเลยอ่ะ
0: ยุ่งยากจ้ะยุ่งยากแต่ว่าในการแกะเม็ด
1: ใช้มีดหรือใช้มือ
0: ใช้มีดค่ะ
1: มีดกรีดมาเลย
0: กรีดแกะเม็ด
1: มันลูกเล็กๆน่ะ
0: ก็ต้องใช้ความพยายาม
1: นั้นเดี๋ยวเราไปดูขบวนการผลิตว่าเขาผลิตกันแบบไหนและได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ไปผมอยากรู้ละไปนี่เรามาที่ไหนกันนะครับเนี่ย
0: ที่กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านควรนายพุทธของแม่ปุ้มปุ้ย
1: อ๋อตรงนี้เนาะโหพาราโบลาโดมนี
0: ่ใช่เดี๋ยวนี้เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อก่อนเราตากธรรมชาติกันนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เราได้ลูกหยีดำมาเราใช้ตากพื้นหน้าบ้านหน้าโรงกลุ่มตากพื้น
1: ปูเสื่อตากเลย
0: ปูเสื่อตากวันทั้งวันเราจะไม่ไปไหนได้เลย
1: เ
0: พราะต้องเฝ้า
1: ต้อง
0: ฝนมาเราต้องช่วยกันเก็บ
1: ฝนตกก็ต้องเก็บ
0: ใช่ตอนแรกเราหยีดำมันมากในพื้นที
1: ่
0: หยีดำมากเราแกะหยีดำแกะเปลือก
1: ครับ
0: เป็นหยีแดงแล้วเราส่ง3จังหวัดภาคใต้ตอนนั้นมันเกิดระเบิดมากเราส่งไม่ได้เราก็เลยคิดหาวิธีการแปรรูป
1: อ๋อก็คือ
0: มีออเดอร์เยอะอะไรเยอะหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วย
1: พลังงานจังหวัดพัทลุงเองนะครับก็เห็นว่าอ๋อเสนอบอกว่า
0: เขาเสนอไปให
1: ้ได้พาราโบลาโดมโอ้โหถือว่าโชคดีมากหลังจากเอาตัวนี้มาอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับไม่ต้องตากบนพื้นแล้ว
0: ไม่ต้องตากบนพื้น
1: แปลว่าลูกหยีก็สะอาดขึ้น
0: สะอาดขึ้น
1: ครับ
0: ฤดูฝนเราก็ทำได้
1: ปกติตากแดดที่บนพื้นใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะได
0: ้ประมาณ2วันนะ
1: พอมาเป็นตากแบบพาราโบลาโดมเหลือวันเดียวแห้งไหม
0: วันเดียวแห้ง
1: หรือ
0: สนิทไม่ถึงวัน
1: ออกไม่ถึงวันโอ้โหมันก็ไวขึ้น
0: ไวขึ้น
2: ความร้อน
1: โอ้โหสะอาดจริง
0: ๆได้อย
1: ่
0: างนี้เล
1: ย
0: เราไปดูการแปรรูปกันไหมอ
1: ยากเห็นพาไปหน่อยว่ากระบวนการแปรรูปหลังจากได้แบบตากแห้งแล้วทำอย่างไรอะไรได้บ้าง
0: ได
1: ้ไปเลยครับไปเอานี่เขาทำอะไรอยู่ขั้นตอนนี้คือ
0: ขั้นตอนการแปรรูปเป็นฉาบ3รส
1: ขั้นตอนแรกก็คือน้ำตาล
0: ตั้งน้ำตาลใส่เครื่อง
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลให้เดือดน้ำตาลปี๊บ
1: แล้วพอเดือดแล้วเสร็จ
0: เกลือ เล็กป่น
1: แล้วก็เคี่ยว
0: ให้เข้ากันแล้วก
1: ็ใส่ลูกหยีเป็นเม็ดแล้วตามไปด้วยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทราย
1: อ๋อนี่เขาเรียกว่า3รสมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวา
0: าน
1: ก็เลยกลายเป็น3รส
0: ถั
1: ดจากขั้นตอนนี้เขาตักใส
0: ่เอามาร่อนเอาน้ำตาลที่ไม่ขอบเมล็ดออก
1: อ๋อคือน้ำตาลส่วนเกินออก
0: ใช่อ
1: ยากลองมากเลยครับเนี่ยครับพอเสร็จขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนตากแล้วก็เราก็แพ็คเป็นบรรจุภัณฑ์เนาะ
0: บรรจุภัณฑ์
1: นั้นเดี๋ยวผมไปดูว่าลูกหยีในทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่ตัว
0: ได้
1: เดี๋ยวเราไปดูตรงด้านนอกกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: ครับผมไปดูกันได้เลยอ้าวมาถึงแล้วอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของ
0: ลูกหยี
1: แม่ปุ้มปุ้ย
0: เริ่มต้นจากลูกหยีโบราณ
1: อ๋อนี่เลย
0: นี่คือ
1: กวนแบบโบราณคุณผู้ชมครับแบบแรกเนี่ยคือกวนในลักษณะแบบนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับเริ่มกินไว้ใจผม
0: อันนั้นกวน3รสนะซิป3รส
1: ตัวนี้คือแบบหวานน้อยแบบหวานน้อยนี่คือดีต่อสุขภาพปกติขายกิโลละเท่าไหร่ครับ
0: 1,000
1: 1,000 บาท
0: โอ้ยละ100
1: ลูกหยีแปรรูปจากแบบเป็นแบบโลละ200กว่ากลายเป็นพันเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีเลยแต่ว่ากิโลนึงมหาศาลเลยใช่มั้ยเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: ต่อไปเป็นแบบนี้คือ
0: ลูกหยีจาก3รส
1: ลูกหยีที่เราทํากัน
0: ตะกี้
1: ใช่มั้ยว่า3รสดูที่ว่ามัน3รสจริงมั้ยทุกๆอันที่ผมชิมครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตคือไม่มีเมล็ด ฉะนั้นกินง่ายหมดเร็วอร่อยแบบไหนครับที่เป็นแบบขายดีที่สุดตอนนี้ครับ
0: สามรสไร้เม็ด
1: สามรสตัวนี้มีแบบกล่องนะครับ
0: ค่ะ
1: มีแบบกล่องแบบนี้วันนี้นะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมมองเห็นอยู่ตัวหนึ่งผมชอบกินมากเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยนะครับมันจะต้องกินน้ำโซดาเดี๋ยวผมพาไปสอนวิธีการทำแล้วเดี๋ยวทำให้ชิมกันแบบสดชื่นเลยนะครับพร้อมหรือยังครับ
0: พร้อมค่ะ
1: นั้นเดี๋ยวจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับไปทำกันดีกว่าจากผลไม้กลางป่าเกิดเป็นมูลค่าให้กับผู้คนในพื้นที่รสหวานอมเปรี้ยวที่มากไปด้วยสรรพคุณทางยาทั้งบรรเทาอาการเจ็บคอและรักษาอาการไอได้เป็นอย่างดีแต่คงไม่มีอะไรมารักษาอาการหิวได้ดีไปกว่าการกินวันนี้เชฟจะลองทำเมนูลูกหยีมาปรุงเป็นเครื่องดื่มจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับภารกิจของผมในการสร้างตำรับเมนูใหม่ๆให้กับแต่ละที่นะครับก็เกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับวัตถุดิบของเราก็คือลูกหยีครับนี่ครับนะครับเป็นผลไม้นะครับท้องถิ่นลูกเล็กๆดำๆนะครับแต่รสชาติอุดมไปด้วยวิตามินซีอย่างสูงมากครับวันนี้นะครับเราจะเอาลูกหยีครับที่แกะมาเมล็ดแล้วนะครับมาแช่น้ำนะครับซึ่งเราจะทำเป็นน้ำเชื่อมหรือไซรัปลูกหยีนั่นเองครับที่สำคัญนะครับเราจะใช้เตามหาเศรษฐีนะครับซึ่งเป็นเตาประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานนะครับเป็นเตาที่สามารถลดการใช้ถ่านถึง 40% แล้วให้ความร้อนเท่ากับเตาปกติแปลว่าถ่านน้อยแต่ความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ที่สำคัญนะครับก็คือตัวความร้อนเนี่ยครับมันจะกระจายไปตรงด้านล่างสังเกตว่าตัวฐานของเตานะครับจะเป็นลักษณะแคบๆแล้วก็กว้างขึ้นนะครับลักษณะที่ออกแบบตัวนี้นะครับก็คือให้การใช้ฐานน้อยลงแต่ให้การใช้ไฟนะครับมากเหมือนเดิมกับฐานทั่วๆกับเตาทั่วๆไปแต่ประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับตักมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยีครับ

0: ี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นน้ำลูกหยีโซดาซาบซ่าครับเดี๋ยวเรามาชิมดูสิว่ามันซ่าจริงไหมเนี่ยดูดิซ่าได้เลงอกเรา
1: ซ่าได้เลงอกไปเลยเจ็บขา
0: เปรี้ยวหอมซ่า
1: หวานซ่า
2: แม้ลูกหยีจะเป็นผลไม้ที่หาทานได้ยากแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถหาทานได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศผลไม้ดีๆและมีประโยชน์แบบนี้พร้อมส่งถึงคุณทุกพื้นที่แน่นอนครับ
0: สดชื่นมากครับทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey แล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบ
1: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
2: ์พาราโบลาโดม
1: ง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเราเรียกว่าใช้พลังงานคุ้มค่าเลย
0: ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ประตูนะครับที่ว่าก็คือประตูอุโมงค์เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ยาวมากตลอด2ข้างทางนะครับเราจะพบกับต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่นี่มะพร้าวมีดีอย่างไรวันนี้เราไปทำความรู้จักกับมันที่ร้อยพันธุ์มะพร้าวไทยครับ

0: วัสดีครับพี่ธนิตครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ดูเจ้าเปลือกมะพร้าวนี่อยู่ฮะ
0: มันเยอะมากมายมหาศาลเลยนี่พี่จะเอาไปทำอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้ตอนนี้เราก็เอาไปทำเป็นวัสดุปลูกนะครับ
0: อ๋อปลูกมา
1: หั่นเป็นลูกเต๋า
0: ครับ
1: นะครับหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ตีเป็นขุย
0: วิสาหกิจชุมชนตัวนี้สร้างมาแล้วประมาณกี่ปีครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้ว
0: ช่วงแรกนะครับมันเกิดปัญหาอะไรถึงทำไมมารวมกลุ่มกัน
1: 1เนี่ยมะพร้าวที่เราปลูกนะฮะขายกับพ่อค้าคนกลาง
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจต่อรองเรื่องราคา
0: ได้เลยสิ้นหมายถึงว่าราคาเปลี่ยนไป
1: ใช่
0: บางทีก็ถูกกว่าราคา
1: ถูกอันที่2ก็คือว่ามะพร้าวเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้นานมูลค่ามันก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะครับอันที่3เนี่ย บางครั้งเนี่ยด้วยความที่ผลผลิตมันออกเยอะตลาดเต็ม
0: ครับ
1: ไม่ซื้อแต่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีก็เลยมาลงตัวที่ในส่วนของการแปรรูปนะครับคือเราเปลี่ยนจากมะพร้าวผลเนี่ยให้เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สัก
0: นี่คือช่วงแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: มะพร้าวทั้งหมดที่นี่มีประมาณกี่ต้นครับ
1: ร่วมพันต้นนะครับ
0: พันต้น
1: ครับ
0: มะพร้าวที่สูงสูงเนี่ยอายุประมาณกี่ปีครับ
1: ที่เห็นนี่ประมาณ60ปีเกือบ60ปี
0: 60ปีอายุมากกว่าผมอีกอายุจริงๆของมะพร้าวแต่ละต้นเนี่ยที่ให้ผลมาเรื่อยๆเนี่ยเขาคาดว่าอยู่ประมาณกี่ปีครับ
1: อย่างที่แปลงของผมนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นย่าทุกวันนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่เลยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดเขาก็จะเริ่มเล็กลงลูกเขาก็จะเริ่มเล็กลงไม้ใช้ได้นะฮะไม้เนี่ยเอาไปทำโครงสร้างเครื่องเรือนได้เลยอาคารได้เลยเพราะเนื้อเขาแข็งก้านใบทำไม้กวาดได้ใบไปห่อขนมได้นะครับผลนี่ตั้งแต่เปลือกเลยนะฮะ
0: เปลือก
1: ใช้ได้
0: ยันกะลายันเนื้อ
1: กะลาเนื้อนะครับ
0: แปลว่าประโยชน์ของมะพร้าวเยอะมากๆเลยนะคร
1: ับ
0: นั้นเดี๋ยวพาผมไปชมสวนมะพร้าวหน่อยว่าตอนนี
1: ้
0: สวนมะพร้าวทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ฮะเนี่ยตรงน
1: ี้เลยบริเวณนี้100ไร่ครับ
0: 100ไร
1: ่ครับ100
0: ผมคงจะไม่เดินทั้งหมดนะครับเอาไปเดินนิดๆหน่อยๆว่ามะพร้าวแต่ละต้นมันอายุเท่าไหร่กันนะครับ
1: ครับผม
0: ไปทางนี้เลยครับ
1: เชิญครับ
2: สำหรับกลุ่มวิสาหกิจร้อยพันมะพร้าวไทยนอกจากผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วทางชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากลาโบล่าโดมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยครับ
0: อันนี้คือ
1: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
0: ์พลาโบล่าโดม
1: ครับ
0: นะครับใช้นี้พี่ได้มาตั้งแต
1: ่ปี61
0: ก่อนที่จะได้มาตัวนี้นะครับมันปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เราจะเอาไว้สำหรับตากพวกสมุนไพรนะครับ อบแห้งนะครับพวกสมุนไพรพวกกากมะพร้าวอะไรต่างๆนะฮะด้วยความที่พื้นที่ของกลุ่มเนี่ยนะที่โล่งเนี่ยมันมีน้อยตากกลางแจ้งเนี่ยมันก็สกปรกนะครับฝุ่นละอองแรงต่างแล้วบางทีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับ
0: มันก็ง่ายขึ้น
1: ใช่ฮะง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตู้อบระบบปิดนะครับก็เรียกว่าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลย
0: ตัวนี้ที่ตากหลักๆเนี่ยก็มีเรื่องของเนื้อมะพร้าว
1: ใช่ครับ
0: ที่เราจะมาทำเป็น
1: แป้งมะพร้าว
0: เป็นแป้ง
1: ใช่ครับ
0: สมุนไพร
1: สมุนไพรที่ใช้ในพวกสบู่อะไรของเรานะครับ
0: ม
1: ัน
0: มีโปรดักต์ที่เป็นสบู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นพวกของเสริมความงาม
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้ก็ต้องใช้
1: ใช่ครับ
0: ก็ตากเขาถือว่าได้ประโยชน์มากๆครับนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดดูนะครับ
1: ครับได้ไหมได้ครับได้
0: ตัวนี้พอลากออกมาแล้วก็ตาก
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าพี่ใช้เป็นตัวตะแกรงเหล็ก
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันได้มาตรฐานมากเลย
1: รับน้ำหนักได้ดี
0: เดิมทีถ้าตอนที่เราตากแบบตากพื้นตากอะไรเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันฮะเนี่ย
1: ประมาณ3วัน
0: 3วันพอเปลี่ยนมาตากนี่เหลือ
1: ครึ่งนึง
0: เหลือแค่วันครึ่ง
1: ครับประมาณนั้น
0: ไปประหยัดไปเลยครึ่งนึง
1: ครับแล้วก็เขาจะมีตัวดูดความชื้นด้วยนะดึงความชื้นออก
0: ฝนตกเราก็สามารถตากได้
1: ใช่ครับ
0: ในปัจจุบันนี้พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานสะอาดเราต้องประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็เราเองเป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระทรวงพลังงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมดอยู่ตอนนี้
1: ครับพลังงานสะอาด
0: นั่นเดี๋ยวเราก็ไปดูในโรงงานดีกว่าว่าโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับโอเคครับตรงนี้ก็คือ
1: เป็นพื้นที่ที่เราเริ่มโปรเซสในตอนแรกเลย
0: ขั้นตอนแรกจากเตรียมนะครับ
1: จากเตรียม
0: มาตรงนี้มะพร้าวที่ได้มาหลังจากเราปอกกาบออก แล้วเนี่ยครับ
1: ครับก็เป็นชิ้นๆละ
0: ครับ
1: เป็นชิ้นขาวสะอาดแล้วก็มาเข้าเครื่องกระบวนการขูดฝอย
0: ขูดออกมาตรงนี
1: ้แล้วก็ไปเข้าเครื่องคั้น
0: เอาฝอยใส่ไปตรงนี้มันก็จะคั้นออกมาเป็นกะทิเติมน้ำ
1: ไม่เติม
0: เป็นกะทิ 100% เลย
1: 100% เลยกะทิสดๆเลยนะครับแล้วก็เราก็เอา
0: คั้นน้ำใส่ในถังนี
1: ้กรองครั้งนึง
0: นะครับต้องกรองอีก
1: นะฮะกรองที่อยู่ที่ประมาณ100ไมครอนนะครับเพื่อให้กะทิเนี่ยมันมีสิ่งปนเปื้อนน้อยสุดแล้วเราก็ไปเข้าโปรเซสกระบวนการแยก
0: ตรงน
1: ี้แยกเอาไขมันเราก็จะได้ครีมไขมันมาก็เอามาละลายด้วยตู้ตัวนี้ละลายแล้วเราก็จะเริ่มได้น้ำมันที่เป็นของเหลวละ
0: ใช่แล้วคร
1: ับเป็นของเหลวเสร็จแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการกรองกรองครั้งแรกเนี่ย40ไมโครเมตรแล้วก็กรองครั้งที่2เนี่ยอีก 1.5
0: เล็กไปอีก
1: เส้นผมเราผ่าเป็นร้อยส่วน
0: โอ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: ถัดจากนั้นเราก็จะไปเข้าเครื่องเรียกว่าเป็นการเอาความชื้นออกถัดจากนั้นเราก็กรองอีกหนึ่งครั้ง
0: กรองอีกหนึ่งครั้ง
1: ที่ความละเอียด 0.25
0: เล็กไปอีก
1: เล็กไปอีกชนิดเชื้อโรคแบคทีเรียไม่ผ่านนะครับตรงนี้จะทำให้น้ำมันที่ได้เนี่ยมีความใสบริสุทธิ
0: ์ต่อไปจากกระบวนการนี้ตอนนี้เราได้น้ำมันใส่ใส่แล้ว
1: บริสุทธิ์ละ
0: แล้วก็เข้าไปกระบวนการนี้ต่อ
1: ใช่ครับน้ำมันจะถูกส่งไปยังถังบรรจุ
0: ครับตรงนี้คือโรง
1: ห้องบรรจุ
0: เลยใช่ไหมฮะ
1: ห้องบรรจุใช่
0: เอาน้ำมันที่บริสุทธิ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอามาใส่ขวด
1: ใส่ขวด
0: ใส่ขวดแล้วก็มันก็มาจากกระบวนสายยางนะครับผ่านเข้าขวดเต็มขวดแล้วบรรจุปิดฝา
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปกระบวนการติดสติกเกอร์ต่อไป
1: ติดสติกเกอร์แล้วก็ซีนถุงบรรจุหุ้มนะครับป้องกัน
0: นี่คือน้ำมันทั้งหมดเลยเหรอผมนึกว่าถังน้ำ
1: ถังละพันลิตร
0: ในถังพันลิตรเนี่ยมันต้องใช้มะพร้าวมากขนาดไหนถึงได้ถังละพันลิตรขนาดน
1: ี้มะพร้าวมากขนาดไหนทุกๆ1ลิตรนะครับให้คูณ6เข้าไปก็6ตัน
0: เนื้อมะพร้าว6ตันได
1: ้1ถัง
0: ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ได้ครับ
0: ว่าผลผลิตจริงๆเนี่ยที่ออกมาตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
1: เรามีการต่อยอด
0: มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาผมไปดูที่โชว์รูมกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที
0: ่ได้ครับนั้นเดี๋ยวเราไปตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้สำหรับ
1: ปรุงอาหาร
0: ทำอาหาร
1: แทนน้ำมันพืชเลย
0: ก็คือตัวนี้สกัดมาจากความร้อน
1: ใช่
0: ก็เลยออกสีเหลืองๆหน่อย
1: ใช่ครับจะติดเหลืองนิดใช่ครับ
0: ตัวนี้ทำมาก็คือเหมือนเป็นแป้ง
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งมะพร้าวเนี่ยครับก็คือตัวเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการเดี๋ยวเรามาดูว่าทองม้วนจะออกมารูปแบบใดนะครับ
2: ร้อยพันมะพร้าวไทยแก้ปัญหาตั้งแต่การเก็บมะพร้าวปอกมะพร้าวรวมไปถึงการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งของใช้อาหารผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามจนได้รับรางวัลมากมายจากการร่วมมือร่วมใจทำให้สามารถแก้วิกฤตราคามะพร้าวได้เป็นอย่างดีวันนี้เชฟไม่รอช้าขอนำเอาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไปทำเป็นเมนูอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
0: ครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปเป็นอาหารหนึ่งตัวเพราะว่าปกติของเรามีแต่พวกคอสเมติกน้ำมันมะพร้าวสบู่นะฮะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่พี่บอกว่าอยากทำอยากลองทำก็คือ
3: ทองม้วน
0: นะครับจริงๆง่ายง่ายมากเลย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปให้พี่เขาชิมดูดีกว่าครับมาเรามาชิมกันเลยครับอ่ะพี่ครับหยิบไปสัก 4-5 ชิ้นดูสิครับไหวไหม
1: ไหวแล้ว
0: ชิ้นเดียวก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะขอชิ้น
0: อ้าวดมกลิ่นครับหอมไหมกลิ่นหอม
1: ครั้งแรกพี่ไม่คิดว่าจะกรอบขนาดนี้นะคะเพราะว่าเติมตัวเนื้อมะพร้าวลงไป
0: จริงๆอ่ะตัวนี้มันทำให้หอมนะด้วยสารพันคุณประโยชน์มะพร้าวไทยนอกจากจะนำมาเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยแล้วยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้อยู่ดีกินอิ่มเกิดเป็นพลังงานดีๆสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งจากภายนอกและภายในเกิดเป็นรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนครับทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
2: ครับ
0: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เรามาดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: แม่คัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ด้วยความเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจตให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
2: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
2: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไรอย่าง
2: เงี้ยครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
2: ใช่คร
0: ับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี
2: ่ยใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
2: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะ

0: เอง
1: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดชะโหด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่าง
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
1: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
0: ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
1: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอม
1: อ
2: ันนี้เป็นคนควบคุมกันมา
0: ไม่ยอมเ
2: นี่ยเป็นคิวซี
1: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่ใช
2: ่ใช
1: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
1: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ฉันชอบ
0: มีศักยภาพมากกว่านี้
1: เข้ามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงสีอ่ะสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันเรื่อง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
0: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
0: ยอมด
2: ี
0: กว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เราย
0: อมเขาอดทนว
1: ่
0: ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ถูก
0: มั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับจะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: ใครก็ได้ครับ
0: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือ ออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ่ะใช่มั้ยโอเค

0: อ่ะเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
2: ใช่คร
0: ับอันนี้คือเป็นประกอบต
2: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เกินนิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
2: ใช่
0: หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็เราก็ทำการต่อไม้
5: ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้เสมอแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตในการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่
0: ครับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
3: ั้ยต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ไป
0: ทำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: บ้านแบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดสำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได
2: ้
1: ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊

0: เดิมๆเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
1: มาที่ซื้อมานะ
0: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
1: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเกยไหมมันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
2: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
1: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
3: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: โซเดรีสกอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอันที่ยินชิดสกอจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระมัดระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับโดยโดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มี

0: วันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
3: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
2: นี่ไง
3: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
2: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยละครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลยเอ้ยฮะ
2: นี่คือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมแล้วปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
3: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
3: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
3: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
3: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
3: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
3: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
3: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
3: ใช่
1: ที่เราไม่มีมากนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
3: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
3: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
3: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหม
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
3: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
3: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
3: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
3: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
3: ใช่ถูกต้อง
1: healthy healthy
3: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
3: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้ยังว่าจะปลูกอะไร
3: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
3: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
1: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอ่ะยังคิดไม่ออก
4: ปลูกลงดินระหว่างนั้น
3: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
4: ๆ
3: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
3: ับ
1: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
3: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานเลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
4: ้
3: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
4: อ
3: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
3: ไ
1: ม
3: ่ได
1: ้แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อนรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
3: ้ใช่ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
3: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
3: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
3: ใช่ครับแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
3: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
3: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
3: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
3: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
1: ้
3: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
3: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
3: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
3: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
3: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
3: ่
1: ะ
3: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนชื่อโทนี่เป็นพันโทนี
3: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
3: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็
1: เ
3: นี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
3: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
3: ใช่ใช่ครับลูก
1: ยาวกว่า
3: ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายอะท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
3: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
3: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
3: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
3: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
3: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: อ่าเรื่องรสชาติอะ
3: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
3: ้ได้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าตัวนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
3: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราเองข้างหน้า
3: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
3: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
3: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
3: ใช่ครับ
1: ป้าโท
3: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร่
3: ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
3: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
3: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
3: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
3: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
3: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
3: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันทุกวันจนถึง3เดือนนะครับ
1: อ๋อ
3: ประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
3: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
3: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม
3: ่ใช่ถูกต้องครับ
1: อ๋อก็เป็นประการราชนีนี่เอง
3: ใช่
1: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ครับต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
3: ได้ครับยินดีครับ
0: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมฉันลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอร์ไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้า
2: แกบ
1: ดิบ
2: ขุ
1: ยมะพร้าวทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็แกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าว1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ๆใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามา
1: เฮ้ย
2: ทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบหนึ่ง
1: จะถุง
2: ใช่รอบหนึ่งก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆ1นิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
3: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมก็แล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรา มันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
4: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ดูสาวเกศแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศเนี่ยไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ันใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: ๆกว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้งสองต้นน่ะลงสองต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลงสองต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจบอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูกสองต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่คร
1: ับ อ๋อทดลองว่าถ้าลงสองต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเน
2: ี่
1: ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: ไปเผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: ยังมันจะมี
1: กระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปึ๊บเข้ามาโดนกาวปึ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอก
2: ใช่ใช
1: ่มันแต่ขึ้นไปเหมือนธงชาติได
2: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดอยู
2: ่อย่างตัวขวดนี
1: ้

0: นี่คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: แมลง
0: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่จะไม่ชอบ
1: อ
0: ซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
0: น
1: ้
0: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้ การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปเราก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที ่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช
1: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
0: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
0: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้ว ม
1: ัน
0: จะมีน้ำที่คาสาย
1: เ
0: พราะน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำแล้วนี่อันนี้อีกอย่างนึงนี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีมาแล้วเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แหงเลยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทั้งน
0: ี้ใช่ๆๆก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูล่มลื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี
0: ้อ๋ออย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้ยแต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ิดใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: อ๋อก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
1: 2-3 ปี
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2คน
0: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
0: ก็คือทำทุกอย่างแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าเดินดูแล้วก็ไอ้นี
0: ่ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ทิ้งลงไปนี
0: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่าง
1: งี้
0: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
0: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดดนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
0: ี้พอคร
1: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
0: ่ก
1: ็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
0: พอเลยครับ
1: พอเลย
0: โ
1: อ้ว้ายถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: รู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของพี่ปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลง2
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลง3
2: ใช
1: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลง3ใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ 8 คูณ 24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อ

0: โอกาสอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
1: ใช่ครับใช่
0: ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกลงเล็กดีกว่าลงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
1: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
0: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผล

0: ย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2 เดือน 2 เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่ายังอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วอย่างเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้อยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็
0: จ
1: ะทบกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2 เดือน
0: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
0: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: 1ครั้ง
0: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วผลผลิตมันมากกว่านั้น
0: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
0: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์ม 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
0: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า 70%
1: 70%
0: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาของนี่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
0: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
0: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
0: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
0: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
0: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
0: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
0: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใ
1: ช่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
0: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
0: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
0: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่ากัน
0: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
0: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100 โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี
1: ้
0: อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
0: ๆใช่ๆก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
0: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอบแห้งครับ
1: อ๋อ
0: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
0: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
0: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา19
0: ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
0: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วก็ทำอะไรบ้างของกัน
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เราเป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
0: ใช่
1: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
0: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้เก็บตังนี่แบบไม่ได้เลย
0: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
0: คือเรามีปฏิทานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
1: ้
0: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
0: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
0: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
0: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
0: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
0: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

0: คุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
0: ้
1: จริงแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทยเขาเน้นส่งออก
0: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
0: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: หมด
0: เล
1: ย
0: แล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าเอ๊ะอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
0: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
0: เ
1: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่าน
0: อ
1: ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
0: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกัน
0: ครับ
1: ฮึ่งหุ่งหิ่ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้

าหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้ามีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆ

โฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสา

และสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ชื่อชยานีนามสกุลสัตพักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งผลิตสินค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหยียดนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้

0: ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
2: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่ค่ะ
3: บ้านน้ำเกียนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
2: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: แล้วเราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่องไหนคะอาจารย์
2: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
2: ยอดนับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนั้นคือสาขาเช้า
4: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
0: ่
2: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่อ่อนเกินไป
2: ไม่แก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
0: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
2: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
0: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
2: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
3: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
5: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้ฉายหน่อยเราก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
1: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
6: ผักเชียงดาปลูกหน้าบ้านหลังบ้านมีราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดเลือด
0: อันชันโลเท่าไหร่คะ
6: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
4: วิสาหกิจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
7: ้ที่แรกเขาปลูกกินก้อนปล
0: ู
7: กกินก้อนที่นี่คนตั้งที่นี่เลยว่าได้ขายเจ้า
0: ก ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
7: เชียงดา

0: ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีนะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
2: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะเดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
3: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
2: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
4: ที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
3: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
4: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
3: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
2: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
3: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้ค่ะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำค่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
2: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
3: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
2: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อัญชัน
3: ใช่ค่ะกัน
2: ที่มีฟองก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอัญชัน
3: ค่ะ
2: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
3: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวนึงของเราค่ะ
2: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
0: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้3กิโลกรัม
4: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
0: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300 ml
2: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเราเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
3: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
4: เมื่อกี้ทีผีมาปุ๊บ
2: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
6: อันนี้คือใบเชียงดาของเราค่ะ
2: อัญชัน
6: ใบเตย
2: ค่ะเพิ่มกลิ่นทราบว่าที่นี่มีการแปรรูปชาใบเชียงดาด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยได้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: ค่ะ
6: เชิญค่ะชาเชียงดาของเรานะคะ
2: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
6: ดับแรกแล้วก็มาคัดแล้วก็นำไปล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวเชิญเลยค่ะการชมห้องอบของเรานะคะ
2: ตรงนี้กี่องศาคะอาจารย
6: ์ประมาณ200หรือ250นะคะถึงจะใช้ได้พอดี
2: นี่ใช้เวลาประมาณกี่

0: ั่วโมงคะอาจารย
1: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
1: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันทึกติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเหมือนจั่วพายเลย พอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเราก็เก็บในบ้านเรา
3: อันนี้เป็นผักกับลาบ
4: ผักอะไรนะคะ
3: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
4: ค่ะว้าวโอ้สีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
4: มี
0: จัดเต็มเมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
4: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
1: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรไม่เหมือนใครท่าเดิมเหมือนทำเอง
5: อันนี้เลยนะคะ
6: ไข่เจียว
5: ที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
6: เอามาปั่น
5: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
4: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่อาจจะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
5: อร่อยมาก
4: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
6: ทำเร็ว
4: ๆ อาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
7: 40องศาค่ะ
4: กวินจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
8: อัญชัน
4: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
8: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
4: สวัสดีค่ะเมื่อวานได้กี่โลคะแม่
9: เมื่อวานได้กิโลก็3ขีด
4: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทําธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่มั้ยเช้ามามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ450บาทความสุขมวลรวมเดี๋ยวเราจะไปข้อแต่นค่ะนี่คือข้าว

0: แตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไปเริ่มเหมือนละสำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอแล้วเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
2: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี
0: ้น้อยครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวอะค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมีของที่มีประโยชน์ด้วย
3: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชุมชนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: 1:3
6: คนโบราณอ่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
6: ะ
0: สีเขียวสวย
3: เออจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่เป็นสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
6: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
2: ต่อยแม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
7: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช
8: ่ค่ะ
7: ก็จะเป็นภัย
9: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
10: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: ใจ
3: หน
2: ัก
3: ครับ
4: หอมมาก
5: ก็ใหญ่สวยมาก
6: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
3: ไม่รอด

0: ากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
2: ไฟอาสา
0: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
2: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอเดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
2: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดีชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สวยจังหวัดเชียงราย
9: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
10: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
11: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
2: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี้เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้ไหมนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันเอ้าพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินอึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
2: ยากนะเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
2: หือน้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม
3: คุณลุงคะพวกเราต้องเก็บถั่วหมดไร่นี้เลยเหรอคะ
5: เก็บหมดไถนาเนี่ย
3: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะมีไหมคะน้องพาวน้องพี
0: ดีค่ะ
3: ได้ค่ะมาช่วยกันอึ๊บอึ๊บน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้
3: มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
0: หนูก็ได้ค่ะ
5: นกนี้นกคนนี
3: ้ยกนี้อ่ะคะ
5: หนึ่งขึ้น
3: อ้าวโอ้ได้ยังไง

0: เอาดึงดึง
1: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อน
0: ดึงดึงด
1: ึ
0: ง
1: โอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
2: เก่งมากเก็บได้เยอะมากเลยครับ
1: คุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยเหรอ
0: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
1: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
0: ไม่ปลูก
1: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ได
1: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรคะ
0: ให้วั
1: ว
2: ให้วัว
1: ให้วัว
0: วัว
1: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
0: ได
3: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
0: อยากทำปุ๋ย
4: ปุ๋ยหมักครับ
1: เก่งจังเลย
3: มีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
4: พี่รีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
1: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพี่ต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
3: พี่แฟนมา
1: น้องพาเลยค่ะน้องพาช่วยพี่แฟหน่อย
0: สอง
3: โอ้โหเอาใหม่
2: หนึ่งหย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
1: ได้แล้วค่ะ
4: โอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
1: ได้หรือยังคะ
5: ได้ได้อย่างงี้เหมือนกันครับ
1: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
0: เก็บมาเลย
1: แล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราห่อไปให้คุณลุง
3: ไปเราจะได้เก็บถั่วกันไป
1: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยห่อไปให้พี่เฟย์หน่อย
0: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
0: เอาเด็ด
1: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
0: ให้มันติดก้านออก
1: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เ
3: ลยแล้วเราจะดูยังไงถ้าสมมติว่าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวๆ
1: นิ่มๆใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะ
0: เอาไปต้ม
1: ต้ม
0: นึ่งก่อน
1: อ๋อเอาไปนึ่ง
0: เอาไปนึ่ง
1: หนู
0: ชอบแบบกับแกะหิน
4: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
1: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
4: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะได้ไหมเอ่ย
4: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
1: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปุ่มต้นมะม่วงเลยนะคะ
3: หุ้ยนี่มีต้นมะม
1: ่
3: วง
1: มีมะละกอด้วยค่ะนี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมากินซะหน่อย
3: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูกเดี๋ยวเขาได้ยิน
1: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
4: ครับ
3: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
4: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
1: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
4: แล้วก็หอม
3: อ๋อเห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้คือคะ
1: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
3: มีดอกบานไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
1: โห
3: ดอกอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
3: สวย
6: ด้วย
1: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
6: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
3: กะหล่ำปี
1: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
3: ใช่ค่ะ
6: ที่บ้านเราหลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
3: อยากดูตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
1: โอ้ยอยากไปดูหลัง
5: อร่อยมาก
1: เอาไว้พาเนาะ
3: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
6: ่ยังเล็กอยู่ลูก
1: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
6: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
3: โอ้โห
1: เยอะ
3: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
3: จริงด้วย
1: ปีแล้ว
6: ไปดูเลย
3: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
3: อย่างไรคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
6: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารนะปลูกเองนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
6: อยากกินไหม
4: ที่บ้านหนูก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
1: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
5: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณป้าค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่เป้ช่วยถือดีกว่า
4: ไปแล้ว
1: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะจะไปบ้านน้องพี่ค่ะ
5: ได้ค่ะ
1: แต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะน้องพีน้องพาว
3: มีผักปลูกเยอะด้วยนะคะเสียงอะไรอ่ะ
1: เส
3: ีย
1: งอะไรเอาไว้เอ่ยน้องพี
6: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
4: มาเที่ยวที่บ้านครับ
6: อ๋อถืออะไรมา

0: ด้วยล่ะฮะ
1: ถั่วค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลัง
0: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
3: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมาก
3: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเนาะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปที่

0: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
1: น้องพี่ปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
0: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
2: ทีเด็ด
1: อะไรเหรอครับมาบอกหน่อยดิ
0: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
1: เลี้ยงสัตว์นี่เหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน
3: ไป
1: กระต่ายใช่ไหมครับ
0: ไม่มีหรอกครับ
2: ทำไมกรงกระต่ายมันแปลกๆคะเนี่ย
3: ใช่สิคะ
1: อุ้ยไม่ใช่กระต่ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
0: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
1: จิ้งหรีด
0: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
3: ไม่มีพันทองแดงหรอครับ
0: นี่ไงพันทองแดง
1: อ้าวมีด้วย
2: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
0: พวกผักอะไรประมาณนี
2: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
0: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
2: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินไปนะคะผักแก่ๆ
1: อย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดนะ
3: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
1: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
3: ไหน
0: พี่เป็นมีกบลายทหารด้วย
1: จริงจังวะ
2: นี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วนี่ไง
0: นี่ไงกบตัวลายทหาร
1: อุ้ย
0: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป็นกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
1: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
3: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: น้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
3: ก็แบบหมาก็ได้
1: ม
3: ันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
0: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
1: มันแล้วทำไมน้องพี่ถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
3: ใช่ก็แบบมันคือ
0: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
1: บอกเลยครับ
3: ทัน
1: หุยตุ๊กแก
0: แต่ที่มีเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
1: ุ์นู่นนี่มันกอดแล้วมันก็ไหลลงมาอย่างนี
2: ้ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
0: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ
4: ์แล้วเดี๋ยวนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
2: มันก็จะร้องใช่ไหมครับ
0: เขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
4: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
1: ้
2: จะเหนื่อยเลยอยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
3: ได้ค่ะ
1: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนกันนะจ๊ะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
2: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วหรือสอนไปทำขนมกันนะคะ
5: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม
2: ส่วนผสมใช่ไหม
5: คะส่วนผสมการทำขนมซี่
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
2: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
1: สีสดมาก
2: นี่ทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่าอันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
6: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วย และเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะ

0: ถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็กๆป้าน
1: ี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วลิสงมาให้แล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
3: โอ้เสียดายจัง
1: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
2: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
1: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
2: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
3: ับ
2: น
3: ้
2: ำอ้อย
3: อ๋อ
2: น้ำตาลอ้อย
3: ก็
2: มีน้ำตาลอ้อย
3: น้ำตาลอ้อย
2: น้ำตาลทรายแดง
3: น้ำตาลทรายแดง
2: แล้วก็ถั่วลิสง
3: ถั่วลิสง
2: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
1: ดำแบบนี้
2: เกลือตัวนี้ค่ะ
1: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
2: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
3: ร้อนแล้วค่ะ
2: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
5: ขึ้นตามาขึ้นลองก่อน
1: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
5: โอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
3: สวยไหมใช่ไหม
1: เหมือนพูอะไร
3: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
1: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้ว
5: ได้แล้วครับ
3: นี่แหละเราดูพี่ปั้น
1: พี่ปั้น
5: เดี๋ยวดู
1: อันนี้นี่ใหญ่มาก
3: ร้อน
1: นี่นี่นี่นี
3: ่ต้องตัก
2: ตักเลยลูกตักเลย
3: เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟย
5: ์เอาเลยตักออกเลย
3: โอ้ระวังระวังระวังวาย
1: ร้อนมากเลยนะ
3: ใส่ได้เลยเนาะ
5: เอาเลย
1: เด
5: ี๋
1: ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าวมันจะกระจายเต็มเลยค
5: ่
1: ะ
5: มา
3: เนี่ยไปสีฟ้า
1: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
5: ไม่ไหวแล้วไม
1: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะไม้คุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
5: สีไม
3: ้น้ำดำ
2: ตาไม
1: ้มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่นะคะ
2: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณแม่คะซอย
2: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
3: เดี๋ยวแสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
1: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
3: นี่หรอคะ
1: นี่ค่ะแก้วนี
3: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
2: เต็มเลยค่ะ
3: พอแล้วพอแล้ว
1: เต็มแล้วค่ะ
3: เบาขึ้นเยอะเลย
2: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
3: ค่ะเทใส่ในกระทะเหรอคะ
5: ครับต้มมีเกลือ
1: เอา
5: หยิบ
1: ป่ะ
3: นี่ค่ะ
2: ได้นี้ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
3: 1 2
1: กี่ก้อนแล้ว
3: 3
1: เอ้าช่วยกันนับ
3: 4
1: ห้าแล้ว
3: โอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
1: ใช่ใช่สองน้ำตาลเลยเหรอคะ
2: ค่ะค่ะ
3: แมนเอม
2: ตัวนี้ให้มันกรอบไงคะให้ข้าวซี่กรอบ
1: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
2: ให้หอมหวาน
1: หอมหวาน
3: ค่ะ
5: พอแล้ว
2: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
3: ไปเลยเทเลย
1: คว้าไอ้ระวังกระทะลงไปต่ำๆค่ะ
2: ขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
3: น้องเอมมี่
2: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
3: ดำมานี่เลย
2: ลูกคลุกเลยคลุกเลย
1: เทหมด
2: เลยหมดเลยค่ะ
5: ครึ่งก็ได้
1: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
3: ทำให้ผมดำ
1: ผมดำแล้วมีอะไร
3: ให้ผมดำคิ้วดำ
1: แล้วก
3: ็นี่
1: ปากดำไม่ใช
3: ่ล้อเล่น
1: ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
3: พอยังคะ
2: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
1: มันเหมือนไม่มีงา
2: เอาถั่วผสมเข้าไปลูก
5: ผสมเข้าไปเลย
1: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
2: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
1: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
2: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาล

0: คะหนูโรยงาเลยค่ะเอมี่โรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
1: และอร่อยอร่อยอุ้งสายไปแกะถั่วแตกค่ะอันนี้ก็คือฝั่ง
0: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
1: เอมี่สลับข้างกัน
0: สลับข้างกันค่ะ
2: ถ้ามันแห้งเกิน
1: เสร็จแล้วค่ะเดือดเพราะหนูไงเดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
0: เอาลงเลยนะคะเลย
1: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
0: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหาได้แล้ว
1: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
2: เล็กน้อย
1: อุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อน
2: นี่ไวกว่า
0: เขานี่ปอกเกียร์เลยปอกเกียร์เลย
1: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
2: ไม่ไม่หันกินไม่กินโอ้นั่นมาล่างกับนุ๊กจุกนั่งกับ
1: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ส่วนน่ะเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
2: มีเวลางานบวชก็ทำได
1: ้งานมงคล
0: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
1: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคลไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
2: ครับไม่ให้เข้ามาติ
1: ดแล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันนะคะ
0: ไม่ได้
1: เดี๋ยวให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
3: ค
1: ุ
3: ณลุงชำนาญมาก
1: รวดเร็วมากเลยค่ะ
3: คุณลุงแล้วมันก็เสร็จเร็วด้วย
1: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
3: ตอนนี้ตอนนี
1: ้ให้มันเรียบเข้ากันด้วยใช่ไหมพอให้มันแน่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อ
0: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
1: ตัดกันนะคะ
0: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
3: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกคะ
0: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้อ
1: ันนี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
0: ขั้นตอนต่อไป
2: ก็ตัดได้
1: โอ้อันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี
2: ่
1: นะ
2: ค
1: ะโอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
2: ขนมซี่
1: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะซี
3: ่โอ้โห
1: ซี่จะได้กินขนมแล้วเอมี่แบบนี้ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ไม่ต้องใครทำแตก
1: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คุณลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆเพราะว่าคุณลุงเขาก็ชำนาญขนาดนี้เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องเพา
3: ใช่ค่ะ
1: มันแตกคามือเลย
3: อันชิ้นนี้ไม่เย็นๆหนูมากๆ
1: แตกค่ะ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไรเสร็จแล้วของชิ้นโอเคเอาอีกชิ้นนึงไหมคะ
3: ทำไมถึงมันเป็นซี่อะคะมันแตกๆอะ
0: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ำเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
1: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
0: ใช่ใช่
4: ส่วนผสมขนมซี่สำหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
1: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: น้องเพาอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
3: นี่อ่ะ
2: ช
3: ิ
2: มเร็วนี่เร็วตักกิน
3: ชิมเล็กๆอ่ะเนาะ
1: ชอบหอมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็หวานหวานของ
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลอ้อย
3: มีประโยชน์ด้วย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
1: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
3: งาม
1: ีทั้งงาม
3: งาถั่ว
1: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
3: อร
1: ่
3: อยมากหวาน
1: หวาน
3: หอมด้วย
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทรแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
5: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้า

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะท่านก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัล นี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอ้าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดสอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาไหมคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอะไรดีวันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิตี้อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
0: ้ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันพ้นจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไร แล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไรจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉันอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่เริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
0: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปกด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
0: ค่ะ
1: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
2: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วย
1: ครับ
2: สายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
1: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
0: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
1: ้ครับยินดีมากเลยครับ
0: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
0: ครับ
2: ตอนนี้
0: อยากเที่ยวแล้วค่ะ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
0: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
0: ได้เลยค่ะ
1: ยังนิดหน่อยนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับน
0: ี
1: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
0: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
0: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดี
2: พูดมาใต้ต้องท่ามอ่ะเหนื่อยข้าวไหม
0: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
3: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
3: ใช่ใบเหลียง
2: ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: ีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100 เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะกับการเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: คุณอาคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกกนทรายค่ะตุกกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำเร็จทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ท่าทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์

0: กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าในหนึ่งเดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

วัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัล นี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็

ตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอ้อาสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดศอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเท่าทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้ดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะ

0: ลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
0: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมชอมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมอ่ะยุคซิตี้อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีพีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหานั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
0: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
2: ทุกคนมารวมกันได
0: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
0: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปกด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าและที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่า ขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัม

0: ผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยน
0: ะ
1: เหมือนกับพูดภาษาสายมูก็เรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยการแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
0: ้ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
2: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าพิม
2: พ์
1: จะพา
2: เที่ยวแล้วค่ะ
1: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
1: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค่ะ
0: ยังนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับน
2: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
1: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่มีชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
1: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
1: พูดมาใต้ต้องถ้ำอ่ะเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
2: นะ
1: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
1: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ท่านชมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่เป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

ขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: าค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกนทรายค่ะตุกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำเร็จทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ราทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกลิ่นมันแรงกลิ่นมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะ
1: ผักกาด
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็

0: ปลูกอันใหม
1: ่
0: ต่อไป
1: โอเคหัวเบลอเทอร์เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
1: จ้าอันไหนจ้า
0: ตัวนี
1: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
0: ติดเลยค่ะ
1: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเน
0: ี่
1: ย
0: น
1: ี่อ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
0: ค่ะ
1: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฝ่อหรือมันจะยังไงนะเพน
0: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
1: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
0: แหละหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
1: ปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
0: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
1: แล้วก็เหนียวด้วย
0: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
1: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราไปเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
0: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
1: ทำเองหมักเองเลย
0: ใช่
1: ปุ๋ยทำเองด้วย
0: ทำเอง
1: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
0: อุ้ยขอบคุณค่ะ
1: อุ้ยขอบคุณ
0: แก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
1: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
0: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
1: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
0: ่
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
0: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
0: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
0: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
0: ขายหัว
1: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
0: พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
0: ได
1: ้ก็ได
0: ้ก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่
0: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
0: ไว้ขายดีกว่า

0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมก่อนนะจ๊ะแม่นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเด็กๆเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: พอเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
2: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
0: ชิม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ถึงทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋อ
0: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลย

0: ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วันในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะเหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
2: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียวต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำเซาข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี่ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: ตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็เข้า
1: หน่อยมันจะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างอันนี้มันเป็นคนละข้างแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบมันจะนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: คือ
0: จับไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะเนี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ผักดัดดอง
0: ไปเลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
1: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดอง
1: ไม่ได
0: ้มันจะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
3: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ให้ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
3: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
0: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีเนี่ยตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันอะค่ะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ชมที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเคียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี้

0: Amarin TV.
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัว

0: เขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชีวิตที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชลประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพย์นางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
3: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนจะต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชน ออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
2: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆไปที่อื่นเขาทำไม่ได้อะ
3: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครได้รับผลประโยชน์เขาไม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดก็ติดคลองส่งน้ำหรือสระแกมลิงคนนั้นเขาจะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
2: ครับ
1: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านริมทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแกมลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงละครับ
3: เดิมทีถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไม่อยากบริจาค
2: นั่นน่ะสิ
3: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดสระแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคให้คนได้รับประโยชน์ก่อนก็เราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ก่อนอะไรเมื่อเขาเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็เห็นแนวทางก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
2: กินพื้นที่เท่าไหร่ในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ย
3: ปีแรกนี่ 3,700 ไร่กินพื้นที่อยู่7หมู่บ้าน
2: 7หมู่บ้านก็อยู่ในตำบลเดียวกัน
3: อยู่ในตำบลเดียวกัน
2: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมั้ยฮะ
3: เพิ่มขึ้นตอนนี้ 60,000 กว่าไร
2: ่ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
3: ใช่ตอนนี้ 60,000 กว่าไร่แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลหนองโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
2: 3ตำบล
3: ใช่เราไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลหนองโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
2: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
3: รวมๆกัน104ลูก
2: 104ลูกแล้วโอ้โห
3: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร
2: ่ทั้งหมดนี่คือขุดขึ้นมา
3: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
2: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที
3: ่ใช
2: ่แล้วก็หางบประมาณมาขุด
3: ใช
1: ่ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ตำบลแต่กว่าจะลงมือขุดได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวครับ
3: คือวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็มองกันว่าถ้าไปขุดตรงนี้แล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดถึงได้มติลงมาขุดเรียงปัญหา1 2 3วันไหนเร่งด่วน
2: แต่ก่อนแห้งแล้งมากเลยที่นี
3: ่น้ำไหลออกเหมือนน้ำตาไหลซิบออกเหมือนน้ำตา40ปีก่อนนี่ถ้าคนที่อายุ40ปีไปแล้วจะรู้ถึงความลำบากจะรู้ถึงความอดอยากว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไง
1: น้าน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้พอหน้าแล้งมาชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปขายแรงงานกันต่างถิ่นครับทุกวันนี้หน้าแล้งมีแค่ความร้อนแต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยทำการเกษตรได้ไม่มีว่างเว้นเลยล่ะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่สมควรค้ำวงที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวครับ
2: ส่วนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ใหญ
4: ่1ไร่2งานครับ
2: 1ไร่2งานปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
4: คือมีปลูกทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือพวงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่กินได้นะครับผมต้องปลูก
2: อะไรที่แบบกินเข้าครัวตอนเช้าเที่ยงเย็นนี่มีหมด
4: มีหมดครับ
2: แต่ที่สำคัญคือมีสระตรงนี
4: ้ครับ
2: อันนี้คือลูกลิงไหม
4: คือลูกลิงครับคือเราพักน้ำที่นี่นะครับเพื่อเอาขึ้นมาทำการเกษตรเนาะเราเลี้ยงปลาด้วยครับ
2: บ่อลูกนี้มันจะมีวันหมดไหมช่วงหน้าแล้งหมดไหม
4: ไม่หมดครับเพราะว่าเอาน้ำคลองขึ้นมาช่วยครับ
2: มีคลองข้างอีก
4: ครับ
2: ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนจัดการบริหารน้ำที่แบบส่งมาถึงส่วนของเราด้วย
4: ค
2: ือ
4: เราขุดสระลูกนี้เราวางแผนแล้วว่าเราน่าจะขุดตามแนวคลอง80พรรษาเวลาน้ำนั้นเราเอาเข้าขึ้นมานะครับถ้ารอแต่น้ำสระเล็กๆเนี่ยครับประมาณ2งานเนี่ย1,000กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าใช่แต่มันอย่างเดียวไม่พอ

0: สมัยก่อนนี่รู้สึกว่าจะลำบากนะครับถึงทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคืออยู่บ้านกันเนาะไม่มาทุ่งนากันเลยนะครับหรือไม่ก็ออกไปหารับจ้างในเมืองเดี๋ยวนี้คือเรามาอยู่ลำทุ่งนาครับมาอยู่ลำทุ่งนาคือมาขุดสระเลี้ยงปลาดูปลูกของเนี่ยเรามาอยู่ที่ทุ่งนาสบายดีกว่าแล้วความปลอดภัยก็เยอะคือเราไม่ต้องไปซื้อของในตลาดกินนะครับ
1: น้าเมาไพรรัตน์แสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
2: แต่นี้ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
3: ครับ
2: พอสบายใจ
3: ครับ
2: และที่นี้ก็คือนาตรงนี้ก็ของน้าเมาใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับของนาข้างเคียง
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งครับ
2: และเช่าเท่าไหร
3: ่ไม่มีค่าเช่าครับ
2: ทำเป็นเล่น
3: ครับไม่มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่าเคสนี้ไม่มีคำว่าค่าเช่าใครมีแรงทำก็ทำไปเลยเข้าไม่ว่าครับแต่ก่อนไม่มีน้ำก็น้ำเมาก็ได้ไปต่างจังหวัดแล้วโอ้ทุกปีนะไปแต่ละปีก็ไปแล้วแต่งานด้วยจะมาบางทีก็ไปกระบี่บางทีก็ไปอะไรเขตอยุธยาบางทีก็ไปอยู่โคราชแล้วแต่
2: งานแล้วแต่เขาจ้างไว้ไหน
3: ครับผมน้ำเมาก็ได้ตรงนี้แหละเป็นต้นทุน

0: ที่ส่งลูกไปเรียนไปมามันก็เข้าจบปริญญาตรี
1: ที่ตอนนี้ชีวิตเรียกว่ายิ้มแย้มได
0: ้ครับ
1: มีความสุขได
0: ้มีความสุขได
1: ้ว่าเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งคือน้ำต้องมาเป็นหลักครับมีน้ำเป็นหลักคือไงนะน้ำก็คือชีวิตของน้ำเมาเองแหละนะสองก็คือมีน้ำก็ต้องมีปูหอยปูปลาอะไรต่างๆ
1: อาหารการกิน
0: อาหารการกินครับพออยู่ได้

0: เวลา8ปียาวนานพอที่จะบอกว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ้มทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
1: ลอกเรียนได
2: ้ลอกเรียนได
1: ้ถ้าพื้นที่คล้ายคลึงกัน
2: คล้ายคลึงกันพูดง่ายๆคือออกแบบตามพื้นที่จริง
1: ออกแบบตามพื้นที่จริง
2: ใครออกแบบ
1: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให
2: ้
1: แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเออเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
2: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
1: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้นี่เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
2: ครับ
1: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: ถ้าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกระบวนการ เรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการคนเชื่อมตรงไหนคนไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะมาจกละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้ากุ้ยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ทุกอย่างจะแก้ได้ดี

0: จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยI knowเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษแหน่ที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
3: พี่รอผมเล่นหร
2: ือ รอเล่นค่ะ คือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบคิดเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
3: จริงจริง
2: นะ
3: ม
2: ัน
3: เพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่าง
3: ดูพี่เมื่อกี้บอกให้อยู่ตรงนี้มีแสลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่ตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
3: ร
2: ้
3: อน
2: ร้อนไหมคะ
3: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
3: จริงและนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
3: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
3: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
3: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
3: เดี๋ยวขอไปดูก่อนเอาแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
3: นะ
2: ได
3: ้
2: ป้า
3: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะเออมา
3: เกือบกลับทางเดิมเลย
0: และในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20 วันใช่
1: แล้วมาลง
2: เนี่ยลงแปลงได้3 วันแล้วต้องข่มผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
3: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
3: โดนนะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
3: เอางั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
3: เป็นแบบพวกหนอนแบบที่ว่าเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
3: หนอนนางเหมียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่า
3: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็
0: ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับ
3: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบเนี่ยคือใช้อย่างละ2
3: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
3: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
3: เป๊ะเวอร
2: ์โอเคเห็นไหม
3: พี
2: ่เป๊ะ
3: เป๊ะจริงๆอ่ะ
2: ได้เห็นไหม
3: กล้วยนี้ก็แบบงอมงอมนะครับผม
2: ใช
3: ่2โลนิดๆเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อยก็โอเค
2: ก็โอเคเป๊ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะ2ลูกก็โอเคเลยเหรอ
2: โอเค
3: ลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
2: ไม่ต้องเอาไว้ให้เบียร์กิน
1: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
0: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันล่ะครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
2: หอมไหม
3: เริ่มมาแล้วพี่เริ่ม
2: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมปิดฝามันวัน
3: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15 วัน
2: ไม่ใช่
0: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15 วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝา

นะครับที่พี่โบภารณีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้าน

0: ที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1ขวดสุราขาว35ดีกรี1ขวดแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดครับเริ่มต้นจากการเทพริกแกงเผ็ดลงภาชนะที่เตรียมไว
1: ้มีกี่กระชายด้วยนะ
0: โอ้โหเห็นแค่สีพริกแกงเผ็ดเจ้าหนอนเพลี้ยทั้งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
2: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
3: ถูกต้อง
2: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้
3: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
2: สูตรของพี่โบ
3: ใช่อ
2: ย่าเถียง
3: อย่าเถียง
2: เดี๋ยวโดนทัพพีฟาด
3: พอได้แล้ว
2: สูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบละ
3: ใช
2: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
3: ดอม
2: โชยนิดนึง
3: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนเอามาเออ
2: สดตอนนี้นะ
3: เธอคนเนี่ยพี่โบกวน
2: กลัวกระเด็น
3: กลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
2: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
3: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมมะ
2: นะ
3: ใช่
2: กลมกล่อมนะ
3: กลมกล่อม
2: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราหยุดการคนปิดฝา
2: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
3: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
2: มางั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
0: เสร็จแล้วนะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
2: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ค่าใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
3: อ
2: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่ามาตรฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
3: ผักกาดหอม
2: เหมือนกัน
3: ให้เหมือนกัน
2: มันยากเหมือนกันนะ
3: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก
0: ก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
4: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย

0: ุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
1: ตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
1: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
1: ที่เป็นต้องการของของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ในระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
1: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
1: 1ใน300
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะจ้าคุณครับ
1: ใช่
2: โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมากๆ
0: ถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดในวิธีของแนวคิด
1: หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบน่ะสามารถพาเขาไปได
0: ้ปัญหามีอยู่

0: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
1: ้ทำแล้วขายได
0: ้ขายได
1: ้ราคา
0: ใช่
1: พึงพอใจ
0: ใช่อ
1: ยู่ได
0: ้อยู่ได้ประกันทองของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจละคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกาศหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้
1: ถูก
0: รา
1: คาก
0: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
1: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
0: ประกันเลย25บาท
1: แฮปปี
0: ้แฮปปี้ดีมาก
2: ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานรัฐนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออเนี่ยออมัดก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือเลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู่
1: ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุ้มตัดมองยางหลักใสแล้วโอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนนี้เราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนนี้ถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลหนึ่ง25บาทลูกหนึ่งประมาณ20โลเนี่ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
2: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะสวนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้ว
3: ตรงน
2: ู้
3: นผมก็ทําสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่ริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจออนดู

0: ไหร่คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: ซี7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานที่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละคอนปลูกได้ครั้ง3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกไปแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพู่ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพู่กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: โอนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี 10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10 ปีอ่ะ
0: แม้จะต้องเวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

0: การดูแลทุกคนในบริษัทให้เหมือนกับพี่น้องและคนในครอบครัวเป็นนโยบายองค์กรที่บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ใช้ประกอบการบริหารงานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบันการให้ความรักความใส่ใจและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับชั้นส่งผลดีต่อองค์กรแบบเหนือความคาดหมาย
1: คือต้องบอกงี้ค่ะว่าในครั้งแรกที่เปิดบริษัทนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นรูปแบบบริษัทนะเราก็คือเจ๊คนหนึ่งเราก็ปกครองคนแบบเจ๊ปกครองเด็กนะคะซึ่งพอต่อมาคนเริ่มเยอะขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดจากตัวเราก็คือความเป็นแม่ความเป็นพี่สิ่งเหล่านี้แหละมันก็เลยทำให้เรากับลูกน้องที่เราเวลาอยู่ร่วมกันกลายเป็นครอบครัวโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวนะจนวันหนึ่งฉันมีครอบครัวและมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพี่โชคดีที่เราอยู่ในอีสานสิ่งหนึ่งที่คนอีสานมีเนี่ยในความคิดพี่นะคะสำหรับองค์กรพี่เนี่ยก็คือจริงๆคนอีสานรักกันนะคนอีสานมีน้ำใจเวลาที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมคะแน่นอนว่าลิ้นกับฟันยังมีปัญหาเลยเราจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาและพัฒนามากกว่าเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปมาร่วมกันมาช่วยกันแก้ให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกนี่คือเทคนิคในการให้ลูกน้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรและช่วยกันยังไงมากกว่าผู้บริหารอย่างเรา

0: ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราต้องมองให้ออกว่าปัญหาที่เขาคุยกันอยู่เกิดจากตรงไหนแล้วแก้ให้เขาเพื่อให้ความรักนั้นความสัมพันธ์นั้นกลับมาโดยเร็วนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กร
1: จากนโยบายการบริหารงานที่ดูแลพนักงานเป็นดั่งสมาชิกสำคัญของบริษัทกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งสามารถช่วยเหลือหรือทำงานทดแทนกันได้เมื่อเกิดเหตุจำเป็น
2: การมาเป็นพนักงานที่นี่ทุกที่เราเข้าใจว่าเรามาเป็นพนักงานทำงานเพื่อแลกกับเงินทุกที่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่พอเราอยู่คำว่าพนักงานมันหายไปจากความคิดเราสักประมาณช่วง 5-6 เดือนมั้งคำว่าพนักงานมันจะไม่มีละทุกวันนี้คือเราทำงานคือทำงานเหมือนทำงานให้แม่ทำงานให้บ้านเรามันกลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้กดดันการทำงาน
3: โอ้20กว่าปีละตั้งแต่บริษัทเปิดปีแรกๆเลยค่ะสำหรับพี่นะคะตั้งแต่บริษัทเปิดมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องพี่กับน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดของพี่อย่างพี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นรุ่นที่อายุมากที่สุดในองค์กรแต่น้องๆเขารุ่นใหม่เข้ามาระบบการทำงานของเขากับสมัยพี่มันจะไม่เหมือนกันสมัยนี้ทุกอย่างมันจะเป็นระบบเป็นพวกเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่สมัยพี่ยังต้องเขียนมืออยู่น้องๆบางอย่างที่พี่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์น้องๆเนี่ยเขาก็จะคอยแนะนำพี่ว่าพี่ทำอย่างนี้นะแต่สำหรับพี่ก็น้องเขาจะสอบถามเกี่ยวกับพี่คะสินค้าตัวนี้เป็นไงราคาเท่าไหร่แล้วก็คอยแนะนำน้องๆที่เข้ามาใหม่ว่าตัวนี้เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ถาม
4: เราอาจจะมีแบบอุบัติเหตุใช่ไหมคะป่วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราสามารถแบบฝากงานแล้วเพื่อนมาซัพพอร์ตเราได้คือเราสามารถฝากใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกเขาสามารถช่วยเราทำได้หมดคือที่นี่มันดีตรงที่ว่าสมมติว่าที่บ้านมีคนไม่ใช่แบบพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยสามารถแบบลาได้เจ๊คือจะแบบแกจะบอกว่าถ้าที่บ้านเหมือนกับมีคนไม่สบายคือให้ลาไปเลยดูแลให้ดีที่สุดถึงกลับมาทำงาน
1: การรักและดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวได้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อจากผู้บริหารจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจากหัวหน้างานสู่ทีมปฏิบัติงานทำให้ทุกคนเกิดความรักและดูแลกันสร้างที่ทำงานในอุดมคติก็เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขส่งผลดีต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป

0: ็นวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุด
1: เร
0: ื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ครับผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะ
1: โบบกก็ทำคาบินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
1: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได
0: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผลก่อนอย่างแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโร
0: ค
2: ไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
0: แล้วอาจารย์ไม่รู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับ
3: เจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
2: ครับจริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
3: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
2: ถูกต้องครับ
3: วิธีการเอาเจ้าแซน

0: โคนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอ้สารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกแล้วเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสักหนึ่งตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
0: เปลือก1ตันได้1กิโล
1: ถูกต้อง
0: เอ้าอาจารย์ครับอะไรอย่างนี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
1: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงจริงๆแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวนี้ต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวนี่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็ยากนิดหนึ่งเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่อเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่อเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปแก่เขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่า
1: คือมันไม่อร่อยไงมันเฟื่อน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าแกบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะไปติด
1: มันมีเปลือกเห็นไหมเหลืองๆยื่อเหลืองๆอ่ะเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์เอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็ยังมีอย่างเช่นผมเอามานะไอตัวสีเหลืองตัวนี้เอามาเคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
0: ้
1: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นแต่ตัวนี้ใช้เป็นไม่มีทางเหม็นไอเชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสติดปิดแผล
0: อัน
1: นี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
0: อ
1: แผลเบาหวานหายไปเสพเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
0: พอจะระบุได้ไหมว่ามันเหมาะการฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบจะทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
0: ม
1: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
0: ครับ
1: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวพูดง่าย
0: ครับผม
1: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอ่ะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สิ่งกับอย่างต่ำ3 ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
0: อม
1: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โน้ตฮาวเข้าไป

0: เพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้ไม่ใช่
1: ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะ

0: ผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับ
1: มังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์อ๋อ
0: เฮ้ยอะไรส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อีกอย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช
0: ่นะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามาหนูเชฟแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
0: พูดน่ารักเลยพูดขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไป
1: ธรรมดาไป
0: ของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำปลาหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
1: ค่ะเราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
0: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
1: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
0: เติม
1: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามังคุดจะนิ่มค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรได้แล้ว
1: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
0: ทำไงต่อครับเชฟครับ
1: ต่อมานะคะเราก็จะ

0: องมังคุดมาผ่าค่ะ
1: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
0: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
1: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
0: ใช้ช้อนนะคะควักควักทั้งเนื้อมาค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้คุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
0: หน
1: ึ่
0: งเร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อย
1: หนึ่งเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
0: ก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะน้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เ
0: ราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
1: เอาเหรอ
0: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีมันจะต้องไล่สีกันค่ะ
1: อ๋อไล่สีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: รอบนี้เราจะไล่จาก
0: เข้มไปอ่อน
1: เข้มไปอ่อน
0: ค่ะ
1: หรืออ่อนไปเข้ม
0: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
1: อันนี้แป้งมัน
0: แป้งมันก่อน
1: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะเอาแป้งเราสิ
0: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
1: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
0: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
1: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
0: คนให้ละลายก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ได้สิครับผม
0: เราค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็นเม็ดๆอันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไปอย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
0: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได้ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผสมเปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
0: หวานหว
1: านไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
0: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัวน้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
0: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
0: ใช่ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
1: ครับ
0: เราจะใช้น้ำมันพืชนะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำสีเข้มจะอยู่ข้างหน้า
1: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
0: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอ7นาทีค่ะ
1: ครับตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที ชั้นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกันไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
0: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วนะครับแล้วปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาทีผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
0: เราก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
1: เอาละเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วเราเข้ามาดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้นเราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
1: สุกใสเหนียวแน่นอน
0: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับเอาออกมาเหรอ
1: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
0: ต้องแกะจากพิม
1: พ์ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได้
0: แล้วครับผม
1: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
0: เรียกอะไรนะ
1: ต้องรอมันเซตตัวนิดนึง
0: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ในที่สุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปลือกมังคุด
0: นะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากทานเนื้อด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาผ่าครึ่งและใช้ช้อนควักเนื้อและเปลือกด้านในมังคุดเทน้ำผสมลงไปเล็กน้อยคั้นด้วยผ้าขาวบางจนได้เป็นน้ำเปลือกมังคุดส่วนเนื้อแป้งขนมชั้นให้เริ่มจากนำแป้งมันแป้งข้าวโพดและแป้งเท้ายายม่อมผสมให้เข้ากันเทหัวกะทิลงไปคนไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
0: และนี่ผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตาม Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็ค Rider Chef V ครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
0: เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ซอร์ไพรส์มากไม่ได้คาดหวังมาว่าวันนี้มา Valley of Fire State Park จะได้มาเจอสัตว์ป่าคือนึกว่าจะได้มาเจอแต่วิวสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบของขวัญที่ให้มากเลยอยู่ริมทางเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เจอแค่ตัวเดียวด้วยอันนี้แบบมาเป็นชุมชนนะมีแบบเกือบ10ตัวมีลูกด้วยนะเพราะว่าหน้าเนี้ย Spring Summer เนี่ยก็จะเป็นหน้าการออกลูกของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็จะมีโอกาสได้เห็นพวกสัตว์ป่ากับลูกของเขาตัวเล็กๆเลยโอ้ยโชคดีจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวแพทไปดูต่อละรู้สึกอิ่มใจ

ก็อุณหภูมิในเวลากลางวันเนี่ยมันสูงมากมันไม่เหมาะสำหรับการอยู่พวกมันก็ไปหลบแดดอยู่ตามเชลเตอร์ตามผาข้างในน้อยมากที่จะออกมาซึ่งแพทก็คิดว่าวันนี้โอ้โหประจวบเหมาะคือแดดมันไม่ได้ร้อนมากไงเขาก็เลยนะออกมากินอาหารบริเวณนี้แบบนี้นี่ดูเหมือนพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่กลัวคนเลยอาจจะชินแล้วก็ได้นะท่องเที่ยวเข้ามาตลอดเวลาคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแพทจะไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแบบเนี้ยภูมิประเทศทะเลทรายขนาดเนี้ยหินแดงแจ๋ขนาดเนี้ยจะมีสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่นี่แหละสุดยอดของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศแบบไหนในโลกเขาก็จัดวางสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นๆมาให้อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหินสีแดงๆแห้งแล้งมากก็มีพุ่มไม้และนั่นแหละคือสิ่งสำคัญมากๆที่สุดอีกอย่างนึงของการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแบบนี้พุ่มไม้นอกจากจะเป็นอาหารสำหรับสัตว์แล้วก็ยังเป็นที่หลบฝนหลบภัยหลบแดดตอนนี้หายไปกันหมดแล้วสงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นเขากลับบ้านไปเราก็คงต้องไปบ้างแล้วเหมือนกันนะไปว่าแล้วก็ไปที่อื่นดีกว่าบ๊ายบาย

0: จากหุบเขาแห่งไฟสีแดงเพลิงที่ Valley of Fire State Park ไปต่อกันที่พื้นที่ของหินสีแดงอีกแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่า Red Rock Country ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแอริโซนาตอนกลางบริเวณนี้เป็นหนึ่งในเขตที่ถูกเรียกขานกันว่าเป็นดินแดนป่าเถื่อนทางตะวันตกของอเมริกาหรือ Wild West เราพยายามออกตามหาความเป็นมาของคำนี้จนกระทั่งขับมาถึงบริเวณภูเขา Superstition และได้พบกับพี่สตีฟผู้ที่มาไขข้อข้องใจให้เรา
1: Your question of why they called this the Wild West. Well, back in the 1800s, there was a lot of wars out here. Mm-hmm. You had the Apaches fighting the Navajo. You had miners and town people fighting out here. There was always fighting over land. And then you had outlaws, crooked people out robbing everyone for their money, people getting robbed for their gold. So there was a lot of death out here. They were averaging at least 10 people a week just in here a week dying.Most of them from gunfights. Mm-hmm. Some were killed by Apaches. Mm-hmm. And some were killed by outlaws. It was just a very bad place to live.
0: Wild West หรือ Old West เป็นชื่อเรียกของดินแดนรกร้างไร้กฎหมายทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งไหลจากรัฐมินนิโซตาลงไปยังอ่าวเม็กซิโกตัดขวางประเทศแบ่งอเมริกาออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวิถีชีวิตดิบเถื่อนทั้งฝั่งตะวันตกในช่วงปี 1860 ถึง 1900 สร้างนิยามคำนี้ขึ้นมา
1: Back in the 18 early 1900s because of all the wealth there was billions of dollars in gold coming out of here and for every one good person there were 3 and 4 bad people so you always had to watch your back you always it was very it's not a very good place to raise a family back then mm-hmm. because there was so much violence out here you had to worry about the Apaches the Navajo mm-hmm. outlaws I mean, the heat, the sun, this was a violent place to live.
0: ถึงแม้ทุกวันนี้จะยังมีทองมากมายฝังอยู่และผู้คนยังคงเข้ามาขุดหามันแต่ภาพดินแดนป่าเถื่อนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้ว
1: This area here, almost no crime. No robberies, no nothing out here. People are very kind, very helpful out here. The people make it.A good place.
2: Yes.
1: It could be a nice place with bad people. You wouldn't want to live here.
2: Yeah.
1: But so many people are nice, and people open their doors to you. People are so friendly out here. Here you go. That's your souvenir.
2: Oh, thank you.
1: How much you owe this? $450.
2: $450.
1: Yeah. There you go. Yeah. It's a scorpion.
2: Nè, gìn mấy? Lúc ôm mèng bông, khổng chính đuôi.
0: เวลาเปลี่ยนวิถีผู้คนย่อมเปลี่ยนสถานที่เองก็ด้วยโครงสร้างดั้งเดิมหลายแห่งถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นอดีตเหมืองทองตรงนี
1: ้ When you get to Goldfield it was a mining town a lot of very wealthy miners lived there so most everything you see in there is all from the 1800s it's really nice it's a beautiful piece of history

็อยากจะย้อนเวลากลับไปในยุคที่เมืองเฟื่องฟูว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็มาที่นี่เลยก็จะได้เห็นภาพนั้นเลยเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในยุคคาวบอยยุคที่การทำเหมืองเฟื่องฟูมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโกลฟิลด์เป็นลานแห่งทองสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่พี่สตีฟเขาบอกไว้ภูเขาแถวนี้มีแร่ธาตุเยอะมากไม่ใช่แค่ทองมีแร่ต่างๆเยอะมหาศาลแล้วก็ผู้คนรวยมากจากการทำเหมืองแต่ว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนจากทั่วสารทิศเหมือนยุคโกลรัชที่ทุกคนต่างตามหาทองยุคตื่นทองพอมีทองเยอะใช่ไหมมีแร่เยอะคนหลั่งไหลเข้ามาสิ่งที่ตามมาคือชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆมีซาลูนมีโอ้โหทุกอย่างมาอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆแล้วหลังจากนั้นพอมันถึงจุดสูงสุดปั๊บทองอาจจะหมดหรือว่าอาจจะหาไม่เจอแล้วแล้วไงอ่ะทุกอย่างก็ตายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างไปนี่แหละเป็นวัฏจักรเลยจากสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแต่พอมาถึงจุดนึงในยุคปัจจุบันแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปและสถานการณ์เปลี่ยนแร่ธาตุอาจจะหมดไปและเขาไม่มาทำเหมืองกันตรงนี้และทุกอย่างที่ยังคงอยู่ตรงนี้มันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่จะภูมิใจกับประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเหมือนที่คุณสตีฟภูมิใจมากๆกับพื้นที่ที่เขาอยู่แต่ว่าคนนอกอย่างเราเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะพอเราได้มาเห็นแล้วมาได้เรียนรู้แบบพูดมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมากกว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การถ่ายรูปเนื้อมันสามารถทำให้เราได้ย้อนหวนระลึกกลับไปถึงวันวานของที่ที่นั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในที่นั้นได้

0: บรรยากาศคาวบอยมากนี่คือ Mammoth Steakhouse Saloon เมื่อกี้เนี่ยแพทถามพี่สตีฟว่าซาลูนต่างจากพวกไดเนอร์หรือว่าร้านสรองไงเงี้ยพี่เขาบอกว่าคือซาลูนจริงๆก็เป็นร้านอาหารประเภทนึงแต่ว่าเป็นร้านที่เน้นการมานั่งดื่มมากกว่า
1: A saloon is a place where people would go to drink. This is a saloon and a restaurant. There you can go have something to drink or have something to eat or both. And there'sAll kinds of stuff on the ceilings.
0: อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซาลูนที่นี่เนี่ยพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมนะแงนมองไปดูบนเพดานด้วยจะเจอรองเท้าบูทห้อยอยู่เต็มเลยแล้วก็แงนไม่ดูปุ๊บโอ้โหเหมือนโดนเหยียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งแถบเลยรองเท้าบูทเต็มไปหมดเลยของเก่าของจริงมีคนสลักชื่ออะไรกันไว้เยอะแยะน่าจะมีเรื่องราวอยู่ทุกคู่ก็เก๋ดีนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงบ้างโอ้นี่เป็นแพ็คเครื่องดื่มจริงๆด้วย

0: ร้านเครื่องดื่มแบบซาลูนคงไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ต้องร้านนี้สิของโปรดแพทเลยล่ะ
1: Can you get this one?
2: The spoon.
1: The one? Yes.
2: Okay.
1: คงกรอบมากถ้าเกิดว่ามาโกฟิลโกสทาวน์นะคะอย่าลืมมากินไอติมได้รับการแนะนำใหม่ทีจากพี่สตีฟบอกว่าอย่าลืมมากินนะไอติมอร่อยมากแล้วก็อันใหญ่มากกินแล้วจะแบบพุงป่อง
3: The ice cream they sell at the stores old fashioned ice cream tastes so good and they make their own waffle conesYou just want to keep eating and eating. Next thing you know, you're gonna have a big old belly and stuff.
1: แพทก็นึกว่าพี่เขาคงขำขำแหละแบบกินแล้วพุงป่องเลยเหรอโอเวอร์ปรากฏว่าพอมาเห็นไซส์แล้วแบบจริงนี่ถ้ากินอันนี้คนเดียวอ่ะคือจุกแน่ๆไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยมันใหญ่มากคือเหมาะกับการแบ่งกันกินสองคนนะคะ
3: In the daytime, this place is beautiful. You'll get a very warm feeling about it. Mm-hmm. At nighttime, it's a scary place. It's a scary place. And then go walk to town at night, it is scary. It's real scary at night. Tombstone, same as Goldfield. It's very haunted. Most of the town is haunted. An old wagon, they call the Black Mariah. It's what they would put your body in. They take you to the cemetery. It's inside there.People have seen, experienced, have been pushed, touched, had someone whisper in their ear. They're turning around, there's no one there. It's like, what the heck? It is a very, it's the kind of place you don't want to go there at night.
1: Yeah.
3: In the daytime, it's a lot of fun.
0: หนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของเมือง Tombstone คือ OK Coral ซึ่งเป็นที่ที่เคยเกิดการดวลปืนต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ปะทะกับโจรคาวบอยถือเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวเวสที่จริงแล้วคำว่าไวเวสอันมีอีกในยะหนึ่งที่หมายถึงยุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือยุคการแบ่งเขตแดนอเมริกาซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆราวต้นศตวรรษที่17อเมริกายุคนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่เสรีที่กฎหมายควบคุมไม่ถึงทำให้ตามมาด้วยโจรผู้ร้ายเหมือนยุคอันธพาลครองเมืองความจริงทูมสโตนยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายมีบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยประทับใจ
1: ตอนแรกที่แพทคิดว่าอยากจะมาเมืองนี้เมืองทูมสโตนเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่าจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์เยอะเกี่ยวกับพวกคาวบอยพวกแก๊งสเตอร์ยิงกันตุ้มตามอะไรเงี้ยยิ่งพี่สตีฟเนี่ยเขาบอกมาอีกว่าเอ้ยเมืองนี้โอเคเลยนะเป็นเมืองแบบว่าเก่าคาวบอยธีมนั้นเลยชัดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างผิดไปจากที่คิดไว้มากๆอ่ะคือเวลาที่แพทอยากจะรู้เรื่องราวของคนในพื้นที่หรือว่าสถานที่เนี่ยแพทก็จะเดินเข้าไปตามร้านต่างๆแล้วก็เข้าไปถามคนในพื้นที่เลยว่าอ่ะเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคือเขาจะให้ความร่วมมือดีมากแล้วเขาก็ภูมิใจด้วยซ้ำที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองแต่สำหรับที่เนี่ยคือแพทเดินเข้าไปแล้วบางร้านนะเขาก็บอกกลับมาว่าอ่ะไปซื้อตั๋วดูอันนี้สิแล้วก็ฉันคงบอกไม่ได้หรอกแล้วก็คือหน้าตาท่าทางแบบไม่ต้อนรับเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเมืองนี้ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่แห้งๆอ่ะทั้งตัวเมืองและทั้งผู้คนไม่ค่อยจะต้อนรับเท่าไหร่นอกจากว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่สามารถแบบยื่นเงินไปให้ซื้อของอะไรแบบนี้ก็ถึงจะรู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลืออยากจะแชร์เรื่องราวของคุณไหมอะไรเงี้ยคือเมืองนี้ไม่มีเลยไม่มีฟิลแบบนั้นเลยเดียวอันนี้คือสิ่งที่แพทรู้สึกนะลึกๆคือไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมืองนี้แต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปในบรรยากาศแบบคาวบอยเก่าๆแก๊งสเตอร์ยิงปืนแบบนี้ก็เมืองนี้แหละเหมาะแหละก็มีฉากเยอะแยะที่จะสามารถให้ถ่ายรูปไหนก็แต่งตัวมาเป็นคาวบอยมาถ่ายรูปอะไรกันสนุกๆก็ได้จะโอเค
0: สำหรับเราแล้วทูมสโตนดูเหมือนจะคิดเรื่องเงินทองมากไปหน่อยซึ่งนั่นอาจจะทำให้สูญเสียเสน่ห์ของพื้นที่ไปได้แต่มีเมืองไวเวสอยู่แห่งหนึ่งที่เราเคยไปและรู้สึกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ดีทีเดียว

0: อนแรกที่แพทเดินเข้ามาเนี่ยแพทนึกว่าตรงนี้เขามีออกบูธขายอาหารกันก็ดูเอ้ย traditional ดีเนาะมีแบบว่าเต็นท์กระโจมอินเดียนมีเหมือนรถเกวียนอะไรแบบเนี้ยเข้ามาคุยกับคุณลุงปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่มาออกบูธแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ความเป็นเวสเทิร์นคาวบอยของที่นี่ที่นี่คือเมืองโคดี้โคดี้เคยได้รับฉายาว่าเป็น Gate of Yellowstone National Park เป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกานะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะเป็นแค่ประตูทางผ่านเพราะว่าตัวเมืองโคดี้เองก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ Wild West Western Style Cowboy อะไรต่างๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าชักวากอน
1: This is a chuck wagon. It was a vehicle from the Old West. They were invented by cowboys and they used them on the trail drives and the cowboys were usually busy from before daylight until darkAnd they did not have time to cook for themselves, so they had a cook that went with them. And it was a full-time job cooking. So it, cause, and usually he was moving camp at least once a day, so he had to pick everything up and go someplace and then set it back up and cook. So and that was a big job.

0: ชักวากอนเนี่ยนะเป็นคล้ายๆกับต้นแบบของฟู้ดทรัคของโลกเลยมันเป็นเหมือนกับพาหนะที่สามารถจะขนของชักมีชักบ็อกซ์เอาไว้ขนพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆในการทำอาหาร
1: What the chuck box is this right here it's just this box that's in the back of the truck and this is just a regular wagon but when you put the chuck box in it it's a chuck wagon so as I said this is just a standard wagon they used on farms and if they needed the wagon for other things at different times of year the chuck box would come out and they would just haul things in the wagon because this was what they used as a pickup truck that was their pickup truck in the horse driven days
2: ในยุคที่ม้ายังถูกใช้เป็นพาหนะหลักคาวบอยมีหน้าที่ขี่ม้าต้อนวัวเข้าคอกโดยจะมีผู้ช่วยเรียกว่าแรงเลอร์ไม่ใช่ยี่ห้อกางเกงยีนนะแต่เป็นชื่อเรียกของคนที่ดูแลและเฝ้าม้าให้คาวบอยเพราะในระหว่างวันม้าอาจจะเหนื่อยหมดแรงจึงต้องมีการเปลี่ยนม้าวันละ 2-3 ตัวและชักวากอนก็คือสถานที่ที่เหล่าคาวบอยจะมารวมตัวกันเพื่อมารอรับม้าตัวใหม่จากแรงเลอร์พร้อมกับรับอาหารร้อนๆที่พ่อครัวเตรียมไว้ให้
1: They did have 3 meals a day in the middle of the day. They had to come to the wagon to get a fresh horse. So they got a fast meal when they came to the wagon for a fresh horse. That didn't matter whether it was raining or snowing or wind blowing or it was expected to have meals ready.
2: คุณลุงบอกว่าซุปถั่วบิสกิตและกาแฟเป็นเมนูทั่วไปที่มีอยู่ในแทบทุกมื้อซึ่งทุกอย่างจะถูกปรุงโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมซุปถั่วต้องต้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วค่อยใส่เบคอนหัวหอมจากนั้นปรุงรสด้วยพริกป่นส่วนบิสกิตจะอบโดยใช้ถ่านส่วนหนึ่งวางไว้ใต้หม้ออีกส่วนหนึ่งวางเรียงไว้บนหม้อและทุก10นาทีจะต้องคอยหมุนเตาเมื่อถึงการหมุนครั้งที่3จะต้องหมุนทั้งเตาแบบนี้เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงและป้องกันไม่ให้บิสกิตบางส่วนไหม้ตอนแรกเราก็ยังแอบสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงเรียกบิสกิตบิสกิตมันน่าจะเป็นขนมปังแผ่นกรอบมากกว่าขนมปังก้อนกลมนุ่มๆแบบนี้ไม่ใช่หรอ
1: Biscuits is just what they call them. This type of bread has a lot of names around the world. In Canada they call it bannock.
0: เขาบอกว่าเป็นแบนน็อกแพทย์หาข้อมูลมาคร่าวๆเกี่ยวกับอันนี้มันคือขนมปังท้องถิ่นของคนชาวแคนาดาเขาบอกว่าให้เอาไปเผาไฟประมาณ 5-7 นาทีก็ลองดูแล้วกันว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรนะ
3: Try to like pull it off.
0: This?
3: Yep.
0: Oh.
3: Maybe you gotta cook a little more.
0: Okay.
3: Cook a little more.
0: Yang ไม่สุกนะฮะ
3: And see how theirs is getting golden?
0: Yes.
3: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
0: Any good? Bad. Bad bad knock. แพ้เด็กเลยอ่ะปิ้งแบนน็อกไหม้
1: In England, they call it a scone, and here we call it biscuits. So.
0: วันนี้เราได้มาเห็นแล้วว่าเขาอนุรักษ์จริงๆเขาพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวสเทิร์นสไตล์ที่นี่ไว้แค่จุดเล็กๆตรงนี้ก็ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้
2: ไม่ใช่แค่เรื่องวิถีชีวิตเท่านั้นเรายังได้เกล็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นคาวบอย
4: I think hat is the symbol of cowboy.
0: Mm-hmm.
4: Do you think it's important?
5: It is, yes. You can usually tell an authentic cowboy from one that is not based on the kind of hat that they're wearing.So this is a traditional summertime Western hat that a lot of the local cowboys would wear. It's made out of palm leaf, It's really soft, but it's durable, so it holds up well if you're working in it, if you're in rain. We also get snow sometimes in the summer, so these are great just to hold up in bad weather. This is a traditional winter type hat, and it's a blend of rabbit and beaver fur. So this is one of our nicer hats. It runs about $400, so it's a very expensive but durable hat.

0: จากวิถีแห่งไวเวสออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในอุทยานแห่งชาติซึ่งมีเส้นทางเทรลที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คจริงๆเนี่ยภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันถ้าจะเก็บให้ครบแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow เราจะต้องมาจอดรถที่บริเวณ Visitor Center ก่อนแล้วก็จะมี Shuttle Bus มารับบริเวณนี้เดี๋ยวแพทจะไปดูอีกทีว่าเขารอกันตรงไหนนะ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้3ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
2: อ้าวสวัสดีค่ะ
1: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
2: ้ใช่
1: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
2: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
1: ม
2: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
2: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
1: ์
2: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
2: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
2: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
2: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
2: ค่ะ
1: ลุย
3: ทอนค
1: ่
3: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
4: ดีสวัสดีครับ
3: นี
1: ่พี่ทอนไกด์ชุมชน
4: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
4: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
2: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
4: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
4: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
4: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
2: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
4: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
4: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
4: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไห
1: มนี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
4: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
4: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
4: เออครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
4: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
4: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
4: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
4: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
4: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
4: พลาสติกรวม
1: พลาสติกรวม
4: ครับผม
1: โอเคป๋อง
4: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: ป ื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
4: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
4: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
4: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
4: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
4: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
4: อยู่ในนี้หมดเลยคร
1: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
4: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
1: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
4: คือคนไทยที
1: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
4: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
4: ใช่ถึงแล้วนะครับ
1: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
4: ครับ
1: มาเทลงกันตรงนี
4: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
4: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
4: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
4: 7-8,000 ใช่เลยอันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
4: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
4: ับผม
1: ขวด2โลนิด
4: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
4: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
0: 13บาทค่ะ
4: 13บาท
1: 13บาท
4: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับครับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
2: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ท่อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับ พร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
1: ่
5: ะ
1: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
5: ขายได
1: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงนี่อาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย

0: าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้ว

ครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

0: ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน
1: The Clean
0: Diary

0: ลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: ับ
0: เรา
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: ทุกวันแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
3: แกะป
0: ี
3: ก
0: แกะปีกนะครับ
3: แล้วก็ผืนค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นแบบนี้
3: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเร
0: ื่
4: อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
4: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้าน

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมี

0: รับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
1: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
0: เดือนเดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
1: โอ
0: ้นะครับ
1: จากทั่วประเทศ
0: ใช่แต่
1: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
0: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
0: ครับ
1: ขอไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
0: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
0: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
0: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
0: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
0: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
0: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
0: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
1: อ
0: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
1: ครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
0: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
0: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
0: ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเมทัลชีทอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่ฝนตกเสียงจะดัง
1: อ๋อ
0: 3คือ

0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: 4มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับ
0: หือ
1: หมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรืออย่างเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
0: ้
1: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีมันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

0: เวสเทิร์นดิจิทัลคือผู้ผลิตดิจิทัลดาต้าสโตรจให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิทัลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุขmindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: เวสเทิร์นดิจิทัลเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่เวสเทิร์นดิจิทัลยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์อังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวม
0: เ
1: ป็นมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
2: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
2: ใช่
0: ครับคัดมาไว้ที่เรานะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
2: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
2: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
2: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
2: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
2: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
3: สไตล์ใหม่ๆ
2: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
2: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
2: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
2: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
2: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
2: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
2: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
2: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
2: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
2: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
2: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
2: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
2: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
2: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
2: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจ๊ดแจ๊ดบอกไม่ยอม
2: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
2: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
0: เออ
2: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: เนี่ยก็มีอยู่แน่นอน
2: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้า

0: ฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหเข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
1: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
2: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันนะว่า
1: ไม่ยอมเ
2: ป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ใช่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบะเมื่อลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: ครับคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: ทำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีจัดสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะไปนะฮะอ
1: ยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: หน่อยก็ได้
1: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: าล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทำสงทำสีเห็น

0: บอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
1: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
1: ใช่
0: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่
0: หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
1: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันใหม่เนี่ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จังหวะแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์ค่ะ

แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่มาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณ 1.20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
0: ไปต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่ง
0: ที
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้แทบจะเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เป็นเอกลักษณ์แบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ข
1: าย
0: บ้าน
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียวเลยเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
4: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
5: ่โป้เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กเออแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเกยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้ย
1: เย้
0: ขอบเฮาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพัฒน์ซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้าท่าน
1: ฮะ
2: นี่คือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมแล้วปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เอ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
2: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
2: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
2: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
2: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
2: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
2: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
2: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
2: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
2: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
2: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอาจเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
2: ใช่
1: เราไม่มีมากนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
2: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
2: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
2: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สามารถสร้างประโยชน์ได
1: ้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
2: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกมั้ย
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
2: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
2: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
2: ใช่ทำนาปกติ
1: อ้อ
2: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
2: ใช่ถูกต้อง
1: healthy healthy
2: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
2: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
2: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้ยังว่าจะปลูกอะไร
2: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
2: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
1: เรากะว่าจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอ้าวเออยังคิดไม่ออก
3: ปลูกลงเลยในระหว่างนั้น
2: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
3: ๆ
2: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้ากับเจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
2: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
3: ้
2: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
3: อ
2: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
2: ใช่ไ
1: ม
2: ่ได้ใช
1: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
2: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
1: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
2: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
2: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
2: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
2: ใช่ครับ
1: อ
2: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
2: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
2: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
2: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
2: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
1: ้
2: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
2: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
2: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
2: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
2: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนชื่อโทนี่เป็นพันโทนี
2: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
2: ่อ๋ออย่างเดียดของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยเฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
2: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
2: ใช่ใช่ครับลูก
1: ยาวกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายอ่ะท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
2: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือ
2: ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
2: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
2: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
2: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: เรื่องรสชาติอ่ะ
2: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
2: ้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
2: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
2: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
2: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
2: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้ง
1: ราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ป้าโท
2: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร่
2: ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
2: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
2: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
2: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
2: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว135,000บาทแล้วจะ

0: หมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อ๋อก็เป็นปการัชนีนี่เอง
1: ใช่
0: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อย
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: ยมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ท่านใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านต้องวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอะไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ใช่ครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: เหรอ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลารดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่า

0: ันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
1: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอรี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอรี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
2: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
3: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
2: มันเอาไวรัสไปติดกัน
3: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับพอเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับพอเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
2: แกนเลย
3: ใช
4: ่พอดูท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
3: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
2: เผาไฟ
3: ใช
2: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านน่ะเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทําร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
3: คือบางครั้งเรา
2: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ถูกสาวก็เห็นแค่เด็ก
3: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทําลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทําลายทิ้งทั้งหมดเลย
2: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
3: ถูกต้องครับ
2: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
3: ใช่ครับ
2: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
3: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
2: ตอมะเขือ
3: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
2: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
3: ใช่ครับ
2: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
3: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
2: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
3: ใช่
2: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวกัน
3: ใช่ครับ
2: ไปเอง
3: ใช่ก็คืออ
2: ัตโนมัติ
3: สมมติว่าเราจะเลือก ไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
2: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
3: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: ยว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจกอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: ยังมันจะมี
1: กระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้กับกระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อย จะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่คือเหมือนธงชาติได้
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลา

0: สมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเนี่ยเราก็จะชาร์จขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดๆอยู
0: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี้
1: อ
0: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
1: แมลง
0: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
0: น
1: ้
0: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค่
1: ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว
1: ้
0: การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที ่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช
1: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
0: ครับ
1: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี้
0: ใช่มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
0: ใช่ใช่ ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้ากังวลไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทําให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เออ
0: เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเงี้ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับกันไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันน
0: ี้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูก ก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ิดใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะมาแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก2-3 ปี
1: 2-3 ปี
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2คน
0: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
0: ก็คือทำทุกอย่างต
1: ั้
0: งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี่
0: ใช่ครับใช่ใช่ใช
1: ่ทิ้งลงไป
0: ใช่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ด้วย
0: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2 คน 2 คน
0: แต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องเยอะต้องการกระโทนนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค
0: ่พอครับ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1 ไร่
0: ใช่คร
1: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก3-4 คนนี่พีค
0: พอเลยครับ
1: พอเลย
0: พอ
1: โอ้
3: โห้ยถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ไงทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบี้ปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช่อ
1: ันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่าก
1: ันอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่
1: ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่คร
1: ับ วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่ายังอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็
2: จ
1: ะชน
2: ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมันมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มอยู่ 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของนี่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ๆคร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือประเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง คือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่ากัน
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
2: ใช่ๆแล้วก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอบแห้งครับมันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: เลยคอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
2: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นพอดีเพราะว่า
2: 19
1: ใช่เพิ่งจะผ่าน18มานิดนึง
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
2: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
2: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
2: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
2: ใช่
1: มีความ

0: ความรู้แบ่งกัน
1: ถูกต้องครับ
0: มีตังเหลือเก็บไว้ทั้งนี้แบ่งไม่ได้เลย
1: ก็คือ
0: ต้องเก็บ
1: คือเรามีปฏิทานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
0: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาละแต่ว่าจนถึงเห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
1: กว้างครับ
0: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
1: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
0: ว่าออกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
1: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
1: ้ใช่เก็บได้ครับ
0: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
1: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
0: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทยเขาเน้นส่งออก
1: ครับ
0: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
1: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
0: หมด
1: เล
0: ย
1: แล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอีกอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
1: เ
0: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
1: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
1: ได้ได้เดี๋ยว
0: จะรถท่านไปด้วย
1: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได
0: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งหุ้งหิ้ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงาม

0: จริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอ
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไหยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันตังหลวงก็คือแม่หลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันนังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า
4: เอากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
2: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
5: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้าน

0: ว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
3: ข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องข้าใจมา
3: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
4: เค้กนี่เหมือนก
5: ัน ได้สิเฮ้ยตัวทำก็หายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
4: ไม่เจอเลยครับพ่อ
6: ไม่เจอครับพ่อ
7: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
8: ต้องคืนสิ
9: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
8: ก็พันหนึ่งถึง
9: ความถูกต้อง
8: เด็กได้ก็ต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปต้

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่คนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

บ้านน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจากหมู่บ้านที่เคยเป็นชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวทำสวนทำไร่วันนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านที่แทบทุกบ้านเก็บสมุนไพรสร้างรายได้ให้ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความร่วมมือจากทุกคน

0: ื่อชยานีนามสกุลสัตภักค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นคนทำสบู่ธรรมชาติค่ะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนทำงานวงการกรีนแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำสบู่ธรรมชาติจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าสบู่ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ใช้กันมาตั้งนานแล้วมีสารเคมีอยู่เยอะมากก็เลยอยากให้ลูกใช้สบู่ที่ปลอดภัยตัวเองก็จะได้ใช้สบู่ที่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ผู้สมัครจากทางบ้านเป็นแขกรับเชิญเจ้าของแบรนด์สบู่จากธรรมชาติทำมือคุณแม่ลูกหนึ่งจะร่วมเดินทางไปดูให้รู้ถึงแหล่งค้าสมุนไพรอันเรื่องชื่อนี
2: ้ผ่านเปอร์ซีสปาก่อนแล้วก็สวนสมุนไพร
0: ครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องชุมชนบ้านน้ำเหี่ยนนะคะก็ทราบว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งมีวิสาหกิจแล้วก็มีสมุนไพรเยอะมากก็เลยอยากมาเรียนรู้ว่าที่นี่จะมีสมุนไพรอะไรที่เราจะไปประยุกต์ใช้ในงานของเราได้บ้างค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี่ยนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านประสบความสำเร็จจากการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นเวลาหลายปีแล้ว
3: ต้นนี้คือต้นใบหมี่ที่เราเอาใช้ทำแชมพูใบหมี
0: ่
4: บ้านน้ำเกี่ยนเนี่ยเขามีอาชีพอยู่ดั้งเดิมของเขาเลยก็คืออาชีพในเรื่องของการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดปลูกอะไรในสมัยก่อนนู้นมันเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีสูงมากเราก็มีโจทย์ที่ว่าเราจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการนำมาสมุนไพรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาก็เลยกลายมาเป็นการรวมกลุ่มรวมก้อนของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตั้งแต่เริ่มต้นรวมกันครั้งแรกเมื่อปี49
3: เป็นแปลงสาธิตที่ใช้สำหรับให้คนที่สนใจในเรื่องสมุนไพรเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ได้เป็นสถานที่ที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็สวยงามแล้วก็ได้ไปเห็นกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกสมุนไพรแล้วก็นำสมุนไพรเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าวัตถุดิบต้นน้ำเนี่ยป้อนเข้าไปสู่กระบวนการผลิตของเราเราทำที่นี่แบบครบวงจรตะไคร้หอมเนี่ยเราเอาใช้มาทำเป็นสเปรย์ไล่ยุงแล้วก็สเปรย์ไล่ยุงที่เห็นอยู่นั้นนะคือต้นไพรลักษณะคล้ายๆกับต้นขมิ้นเหมือนกันเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกันคือหัวจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงสมุนไพรอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงเชียงดา
0: แปลงเชียงดาใหญ่เลยใช่ไหมคะจ๊ะ
3: เนี่ยต้นที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้นเชียงดามีสารสำคัญเขานี่สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
0: เราจะดูยังไงคะที่จะเก็บไปทำชาไปแปรรูปชาต่อได้เรื่อง
3: ต้องใช้ส่วนยอดของมัน
0: ยอด
3: นับ1ยอด2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่เรานำมาขายเรากิโลกรัมละ50บาทสมาชิกเรานี่มีรายได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับเช้ามาเขาก็จะเก็บแล้วมาขายอันนี้คือสาขาเช้า
5: สมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้มี700กว่าคน200กว่าหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมาชิกที่ปลูกสมุนไพรไว้ตามบ้านแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรผู้ปลูกค่ะว่าจะต้องปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีการขายแล้วเราก็มีการกำหนดราคาร่วมกันเป็นรูปแบบของธุรกิจชุมชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะ
1: เมื่อวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อสมุนไพรหน้าที่ต่อมาคือการบริหารจัดการแปลงปลูกของสมาชิกให้เก็บได้ทุกวัน
3: เดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บใบหมี
0: ่
3: เชิญเลยครับเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บใบไม่อ่อนเกินไป
0: ไม่อ่อนเกินไป
3: ใบแก่เกินไปก็จะอยู่ในช่วงของกลางๆช่ออย่างนี้แหละ
0: ปริมาณเก็บได้แต่ละวันนี้เยอะไหมคะ
3: ก็แล้วแต่ทางกลุ่มสั่งเข้าไป
0: อ๋อก็จะมีแผนการเก็บ
3: ใช่แผนการเก็บว่าวันนี้จะใช้กี่กิโลทำให้พี่น้องมีรายได้จากตรงนี้ซึ่งเก็บมาขายเรากิโลละ10บาท
4: การจัดการแปลงเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมการปลูกพืชแปลงใหญ่เขาจะปลูกเฉพาะในบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสมุนไพรบางตัวเนี่ยปลูกขึ้นตามริมรั้วก็มีสิ่งเหล่านี้มันคือการสร้างรายได้เสริมการดูแลมันก็จะมีคณะกรรมการในการไปตรวจสอบคุณภาพแปลงไปตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการดูแลรักษาแปลงสิ่งไหนที่ขาดเหลือไปทางกลุ่มก็หนุนเสริมไป
6: เมื่อก่อนมีแก่ทำนากับปลูกข้าวโพดแต่อันนี้หัวเช้าเราเก็บได้

0: ฉายหน่อยแล้วก็เก็บได้อันนี้ทำเล็กๆน้อยๆก็ได้วันละ100 200ก็พอใจแล้วถึงฤดูทำนาไปทำนาสบายใจ
1: สมุนไพรที่ถูกเก็บในช่วงเช้าของวันสมาชิกจะทยอยกันนำมาส่งไว้ที่จุดรับวัตถุดิบที่วิสาหกิจเพื่อผ่านขั้นตอนการนำไปแปรรูป
2: ผักเชียงดานี่ก็ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านนี่ราคาดีนะคะกิโลละ50บาทเชียงดาเรามาทำชาลดน้ำตาลลดเลือด
3: อันชันโลเท่าไหร่คะ
2: กิโล30ค่ะกิโลสดนะคะ
4: พี่สาขิตเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แปรรูปค่ะก็คือเอาสมุนไพรมาทำเป็นแชมพูสบู่โลชั่นอะไรต่างๆทั้งหมด30กว่ารายการแล้วก็วิสาหกิจก็ทำหน้าที่เป็นผู้ขายด้วยค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เหล่านี
5: ้ที่แรกเขาปลูกหินก้อนปล
3: ู
5: กหินก้อนที่นี่คนตั้ง
3: ค่ะ
5: เลยว่าได้ขายเจ้าก
3: ลุ่มนี้ซึ่งตั้งมากี่ปีแล้วครับคุณหมอจิตโอ้โห12ปี
2: เชียงดานี่ก็ประมาณปีกว่าๆที่เราเพิ่งรับซื้อเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
6: ่ปลูกต้นเชียงดาเยอะพอสมควรค่ะไร่6โลกว่าแม่ก็ได้335ค่ะข้อดีน่ะชาวบ้านที่เราไม่เคยมีรายได้เล็กๆน้อยก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วได้สุขภาพอย่างแม่ก็มีหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้มีเงินปันผลมีรายได้จากการขายสมุนไพรค่ะ
7: ครึ่งกิโลนะจ๊ะเด้อครึ่งกิโลนะจ๊ะเก็บ
3: อย่างที่เห็นคนที่ถือสมุนไพรมาส่งเนี่ยอายุแต่ละท่านเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า50คือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตคนในเมืองอ่ะ50ก็จะคือเหมือนกับว่าทำงานโหมหนักมาค่อนชีวิตแล้วแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้างล่ะเดินมาส่งสมุนไพรบ้างล่ะ
2: เริ่มต้นจากทำความสะอาด
3: นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชันที่มีฟองคนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
2: ใช่เลยค่ะ
1: วิสาหกิจชุมชนชีววิถีเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรซึ่งมีสินค้าที่โดดเด่นและได้รับความนิยมเช่นแชมพูครีมนวดผมจากสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิงสบู่เหลวน้ำนมข้าววันนี้คุณน้อยแขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสเข้าไปชมกระบวนการต่างๆในโรงงานแปรรูป
4: วัตถุดิบที่ลุงปู่มาส่งเมื่อกี้นะคะ
3: คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
4: จ้ะก็เริ่มต้นจากทำความสะอาดล้างก่อนค่ะ
3: ที่นี่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยยอมรับว่ามีความสะอาดแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนมากๆเลย
4: ค่ะเราก็จะเอาใบหมี่ที่เราสับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู่หม้อต้มนะคะเราก็จะใช้เวลาต้มนานอยู่นะคะประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะจนกว่าสารสำคัญในสมุนไพรมันจะออกมาอยู่ในน้ำ
3: ค
4: ่ะหลังจากที่เราต้มสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบทุกอย่างออกมาผสมในเครื่องนี้นะคะ
3: ในนี้ก็จะมี3ส่วนคือ
4: ที่มีพันธุ์ต่างๆเนาะ
3: ค่ะอันนี้คือจะมีทั้งขิงแล้วก็ใบหมี่อันชัน
4: ใช่ค่ะ
3: ที่มีฟองอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแชมพูอันชัน
4: ค่ะ
3: สบู่เหลวน้ำนมข้าว
4: เป็นสีค้าขายดีอีกตัวนึงของเราค่ะ
3: ห้องบรรจุเนี่ยน่าสนุกมากเพราะว่าเป็นเครื่องบรรจุที่มีการใช้แรงงานถีบด้วยใช้ขาถีบนะคะ
2: แต่ละขวดนี่ก็จะมีปริมาตรกำหนดไว้อยู่แล้วค่ะอย่างนี้300กรัม
3: คนที่ทำตรงนี้ก็จะได้ออกกำลังกายเยอะไม่ต้องไปฟิตเนสเลยใช่ไหม
4: ใช่เลยค่ะ
3: 2 3พูดง่ายๆว่า1เหยียบก็คือ100 ml
2: อ๋อเต็มพอดีเลยค่ะนี่ก็คือ1ขวด300ml
3: คือเหมือนกับเครื่องถูกออกแบบมาอยู่แล้วถ้าเหยียบไปจนสุดอ่ะมันจะพอดีส่วนตัวจะทำสบู่เป็นหลักแต่ว่าได้ทำแชมพูบาร์ด้วยแชมพูบาร์ก็คือเป็นแชมพูในรูปแบบก้อนนี่แหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังพยายามทำสูตรที่ให้มันใกล้เคียงกับที่เป็นแบบของเหลวที่สุดนะคะ
4: อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะ คะเป็นสินค้าขายดีตัวนึงนะคะ
8: เมื่อกี้ที่ผีมาปุ๊บ
9: แต่ตอนนี้ก็คือมีความรู้เพิ่มขึ้นว่านอกจากมะกรูดนะคะซึ่งนิยมกันโดยทั่วไปเนี่ยใบหมี่เป็นตัวเด่นตัวนึงทีเดียวที่สามารถสร้างแชมพูซึ่งมีสรรพคุณที่ดีมากเหมือนกันนะคะอาจารย์สะอาดคะนี่มีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
10: นี่คือใบแชงดาของเรา

0: ค่ะ
1: เชิญค่ะชาจินดาของเรานะคะ
0: เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะจมูกแล้วก็จะปะทะกลิ่นหอมๆของใบเชียงดาก่อน
1: ดับแรกแล้วก็มาเอามาคัดแล้วก็นำไปล้างล้างเสร็จ3ครั้งแล้วก็เอามาผึ่งประมาณ1วันนะคะให้มันอ่อนตัวถึงจะใช้ได้พอดี
0: นี่ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะอาจารย
1: ์ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
0: 4ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: หอมมากๆค่ะกลิ่นมันก็จะแบบมันๆขึ้นหน่อยลองดมสิลูกหน้าตาเหมือนกะเพราที่อยู่ในทอดมาโรยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ถุง
1: เก็บใส่ถุงแล้วก็เขียนบันที่ติดไว้เพื่อรอที่เราจะเอามาปั่น
0: เอาไปปั่นเยอะคือมันจะมีเรื่องของความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะใช้สปีดเร็วหน่อยแล้วก็ปึ๊ดปึ๊ดเหมือนจั่วไพ่เลยพอลงกล่องก็โอเคไม่มีใครรู้ปกติเราจะเป็นผู้บริโภคกินอยู่ปลายทางเนาะฉีกใส่ซองพร้อมดื่มมันก็แบบเราไม่เห็นที่มาไงไม่เคยได้กินมาก่อนจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงวัยลดน้ำตาลลดไขมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆสาวๆนะคะวัยรุ่นก็ทานได้เพราะว่าช่วยลดไขมันด้วยกระชับสัดส่วนนี่เห็นบอกว่ากำลังจะมีแผนทำแคปซูลด้วยเพื่อให้เข้าถึงคนเมืองแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์หนุ่มสาวยุคใหม่ด้วย

0: หลังจากเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสมุนไพรวันนี้คุณน้อยและลูกชายจะมาพักที่โฮมสเตย์ของป้าจันสมซึ่งอยู่ในชุมชนที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมสำหรับมื้อเย็นเอาไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน
1: เดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บผักแล้วทำกับข้าวทำอาหาร
2: มองว่าเวลาแขกมาพักเหมือนว่าเขาทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วอ่ะเหมือนว่าอยากมาพักผ่อนแล้วอาหารเก็บในบ้านเรา
1: อันนี้เป็นผักกับลาบ
3: ผักอะไรนะคะ
1: ผักที่เขากินกับลาบอ่ะ
3: ค่ะว้าวสีสวยมากมากมันหอมมากหอมแบบหอมสดชื่น
1: ถ้าชอบผักแบบนี้นะ
0: เมนูอาหารเย็นจากสวนหลังบ้านวันนี้ป้าจันสมจะโชว์ฝีมืออาหารเหนือให้แขกรับเชิญของเราได้ทานร่วมกัน
3: แม่จันสมเขาพาทำน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีเทคนิคอะไรหลากหลายของแกนะมีหมูใส่เข้าไปด้วยเลย
4: อันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมแม่แต่ว่าเป็นสูตรเฉพาะไม่เหมือนใครท่าดาเหมือนทำเอง
5: อันนี้เลยนะคะไข่เจียวสมุนไพรที่สีมันสวยอย่างนี้เพราะว่าเทคนิคของแม่จันสมก็คือ
1: เอามาปั่น
5: เอาไปปั่นเลยในไข่เลยนะคะ
3: แม้แต่ไข่เจียวเหมือนจะธรรมดาแต่เราก็แกมีเทคนิคในการที่จะทำไข่เจียวอัญชันแทนที่จะตีธรรมดาแล้วก็ใส่อัญชันไปเป็นดอกอะไรเงี้ยอย่างกวินที่ปกติก็จะกินผักอะไรเลือกอ่ะเหมือนเด็กสมัยเนี้ยเขาก็จะกินได้เพราะว่ามันแค่ให้สีอะไรเงี้ยแล้วสมุนไพรมันก็อยู่ในนั้นก็คือเด็กก็กินได้ทานง่ายนะเป็นเทคนิคให้คุณแม่ที่แบบว่าลูกกินผักยากเย็นอะไรเงี้ย
4: อร่อยมาก
3: อยู่ที่นี่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยนี่ก็ถือว่าอุดหนุนชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านที่นี่จริงๆดูแล้วถ้าไม่มีรายจ่ายเลยแต่ละวันแล้วก็เราก็หาพืชผักอะไรกินเองครบเครื่องถ้าไม่กินเนื้อสัตว์นี่จบเลยนะอยู่ได้เลยอะต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
3: ๆอาจจะหนาไปเยอะไปตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
6: 40องศาค่ะ
3: คุณจำได้ไหมอันนี้ดอกอะไร
5: อัญชัน
3: อุ้ยเก่งอัญชันเอาไปทำอะไรได้
5: ไปทำอาหาร
0: วิถีชุมชนยามเช้ามีเสน่ห์มากมายที่น่าสัมผัส
3: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะ
1: เมื่อวานได้กี่โลคะแม
2: ่ว่าได้กิโลก็3ขีด
1: มันเหมือนเป็นของที่มันขึ้นเองทำธรรมชาติอ่ะมันเหมือนซับในดินใช่ไหมเช้ามาเด็ดแล้วก็ได้เงินวันละ40-50 บาท
3: ความสุขมวลรวม

0: นี่คือข้าวแตน
1: ข้าวแตนน้ำแตงโม
0: น้ำแตงโมสูตรป้าขันคำในตัวข้าวจะมีน้ำแตงโมมีมะไฟจีน
1: จ้ะเกลือ
0: เกลือ
1: น้ำ
0: ตาลด้วยปรุงเข้าไปนิดนึงเทคนิคยังไงนะคะเวลาจะโรยบนตัวข้าวแตนต้องให้มันหยดทิ้งไปก่อน
1: ทำเร็ว
0: ๆทำลาเต้อาร์ตคือตอนที่เราดูเขาทำเนี่ยมันเหมือนง่ายแต่ว่าพอทำจริงมันจะมีจังหวะของมันเหมือนอาจจะหนาไปเยอะไป
2: เริ่มเหมือนละ
0: สำเร็จจริงๆอยากลองทำเป็นอักษรอะไรเหมือนกันแต่ดูแล้วพอละเหนื่อยนี่สไปเดอร์แมนแบ็คแพนเทอร์ครับว้าว
3: หลังจากเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรกันมาพอสมควรความตั้งใจอีกสิ่งหนึ่งของคุณน้อยคือการแลกเปลี่ยนวิธีการทำสบู่น้ำสาวข้าวสินค้าขายดีของดิษชุมชนแห่งนี
0: ้ใช่ครับเมื่อคืนที่น้อยไปนอนแม่จันสมมาเนี่ยทีนี้ก็แม่จันสมเขาก็จะทำข้าวเหนียวแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวเหนียวค่ะมาเห็นบอกว่าจะมาทำสบู่ต่อเหมือนกับว่าเป็นของเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ทิ้งเพราะมันของที่มีประโยชน์ด้วย
4: ค่ะส่วนตัวทำสบู่อยู่แล้วคือเราจะเห็นสบู่หลายๆที่ทำมาก่อนเนี่ยแต่ว่าที่ใช้น้ำนมข้าวแล้วมาจากข้าวที่ชมชวนปลูกเองจริงๆแล้วก็มีการเอาน้ำที่แช่ข้าวเหนียวข้างคืนเนี่ยค่ะเอามาทำเป็นของแปรรูปไปหลายอย่างสบู่ก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ตอนนี้อุณหภูมิเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ40องศา
4: 40องศาค่ะ
0: ค่ะช่วยเลยแล้วอันนี้ก็คือ80กรัมผสมกับ
5: วิตามินบี 3
6: คนโบราณอ่ะนำเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยเอามาล้างหน้าตอนเช้าทำให้ผิวหน้าใบหน้านี่สวยเนียนนุ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่เน
0: า
6: ะ
0: สีเขียวสวย
4: จริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วมันหอมมากๆปกติที่จะทำสบู่แบบกวนเย็นนะคะคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ได้ใช้น้ำซาวข้าวอาจจะไม่ได้เหมือนที่นี่เป๊ะแต่คิดว่าน่าจะมีสรรพคุณที่ดีเพราะว่าที่นี่มันสินค้าขายดีเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวลองไปทำดู
0: กี่พอเราเทลงพิมพ์เสร็จแล้วเรารอไว้ในพิมพ์นานแค่ไหนคะ
6: ก็ประมาณ40นาที
0: แล้วก็อันนี้น่าจะพร้อมแกะเลยไหม
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคอ่ะ
3: แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างมั่นคงแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้าไปสู่สากลยังคงต้องควบคู่ไปกับความสุขแบบเรียบง่ายตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
4: สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่นี่ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกใหม่มากนักแต่จุดแข็งคือสิ่งที่เขาเอามาใช้เป็นวัตถุดิบโดยธรรมชาติของสมุนไพรที่เนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดการใช้เคมีบางอย่างได้น่าจะทำตลาดได้อีกเยอะสำหรับคนเมืองที่รักสุขภาพแล้วก็ป่วยมากขึ้นทุกวันสมัยนี้ค่ะ
7: สมมุติว่ากินส้มกินลาเวนเดอร์ก็ใส่เข้าไปได้ใช่ค่ะน่าจะเป็นไพร
8: ตอนนี้ถึงแม้วิสาหกิจชุมชนเราจะมีความเข้มแข็งในระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ทั้งหมดยังต้องพัฒนาให้เกิดกลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจโดยการพึ่งตนเองเนี่ยให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหลายๆกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มควรจะเชื่อมโยงกัน
9: ความแข็งแรงของกลุ่มที่จะให้วัดเป็นตัวเลขหรือวัดเป็นระดับเนี่ยอาจารย์บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ในขั้นไหนสิ่งที่เรารู้ได้แน่ก็คือเรามีรายได้เสริมเรามีความสุขเพิ่มขึ้นครับ

0: แลกเปลี่ยนกันค่ะไว้กับอาจารย์นะคะ
1: ขอบคุณมาก
0: ค่ะ
2: จริงนะ
3: หอมมาก
4: กระจายตัวมาก
5: เวลาเราดื่มกาแฟเราจะสัมผัสถึงรสชาติอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราจะสัมผัสถึงที่มาของกาแฟ
0: สำหรับคนชอบเบาหวาน
2: ไม่รอด

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา

มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไหนกันครับเนี่ย
1: เราจะไปเก็บถั่วที่อยู่ตรงนี้ครับ
0: ถั่วนี่เก็บยากไหมครับ
1: ก็แล้วแต่ความชำนาญของคนที่เก็บนะครับ
0: เคยเก็บยังครับ
1: ก็ยังเหมือนกันแต่ว่าพอดีเคยเห็นนะครับ
2: อย่างนี้น้องพี่จะสอนพวกเราได้มั้ยนะ
1: ครับ
2: เอ้าทำไมมันได้แต่ใบม
3: ันอ้าวพี่นี่มันถั่วแล้วเนี่ย
2: ดินปึ๊บ
3: ทุกคนดูนี่ดิ
2: ยากมากเนี่ย
3: โอ้มีถั่วเยอะ
4: สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเรามาสูดอากาศธรรมชาติที่อำเภอม่วงตึกจังหวัดน่านค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะลงพื้นที่กันมาไกลขนาดนี้เนี่ยเพราะเราอยากจะเรียนรู้วิถีชุมชนของคนจังหวัดน่านกันค่ะ
0: ค่ะก็มาด้วยค่ะรับรองสนุกแน่
1: ผมก็เป็นคนสำคัญเพราะผมเป็นคนลูกหลานชาวจังหวัดน่านครับ
3: น้องพีนี่เก่งจริงเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเยี่ยม

0: เก็บหมดไถนาเนี่ย
1: ได้เลยค่ะคุณลุงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเก็บให้หมดได้นี้เลยค่ะดีไหมคะน้องพาวน้องพี
2: ดีค่ะ
1: ได้ค่ะมาช่วยกันอึบอึบน้องพีอ้าวถอนแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณลุงคุณลุงช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได
1: ้มันได้แบบนี้มาเฉยเลยอ่ะ
2: หนูก็ได้ค่ะ
0: นกนี้นกคนนี
1: ้ยกนี้อ่ะคะ
0: หนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้น
1: เอา
0: ดึงดึง
1: อ๋อต้องดึงให้ถึงลากเพื่อนเพื่อน
2: อ
1: ัน
2: นี้อ่ะนั่ง
0: ดึงดึง
2: ดึงโอ้โหพี่ต้านดูน้องพีสิ
1: คุณเก่งมากเก่งได้เยอะมากเลยครับคุณลุงคะแถวนี้นี่เขาปลูกแต่ถั่วลิสงอย่างเดียวเลยหรอ
0: ปลูกถั่วลิสงอย่างเดียว
1: เขาไม่ปลูกอย่างอื่นบ้าง
0: ไม่ปลูก
1: แล้วถ้าเราจะปลูกนี่ปลูกอย่างอื่นแซมก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ได
1: ้นี่ค่ะเดี๋ยวนะคะคุณลุงแล้วพอสมมุติว่าเราเก็บถั่วไปแล้วแล้วต้นเราเอาไปทำอะไรอะคะ
3: ให้วั
1: ว
4: ให้วัว
1: ให้วัว
0: วัว
1: สามารถวัวสามารถกินได้ด้วย
0: ได
2: ้ถ้าเราแกะถั่วออกมาแล้วเราเปลือกมันจะเอาไปทำอะไรได้อีกไหม
0: เปลือกทำปุ๋ย
4: ปุ๋ยหมักครับ
2: เก่งจังเลยมีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะเนี่ย
4: พี่ๆรีบเก็บเถอะเดี๋ยวแดดร้อนต้องแย่แน่ๆเลย
1: ได้เลยครับถ้างั้นน้องพีต้องช่วยพี่แฟด้วยนะ
2: พี่แฟมา
1: น้องพาวด้วยค่ะน้องพาวช่วยพี่แฟหน่อย
0: ซึ่ง
2: โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
1: ่
2: ห
1: นึ่ง
2: หย่อนตัวนี้หนึ่งสอง
4: ได้แล้วค่ะโอ้โหได้มาเป็นปึกเลย
1: ได้หรือยังคะ
2: ได้ได้อย่างนี้เหมือนกันครับ
1: แต่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยคุณลุงเก็บถั่วก่อนก็ได้ค่ะ
0: เก็บมาเลย
1: เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราหอบไปให้คุณลุงไปเลย
2: จะได้เก็บถั่วกันไป
1: โอ้โหพี่เฟย์เยอะจังนี่น้องพี่ช่วยหอบไปให้พี่เฟย์หน่อย
0: เอาตากแห้งเราไปทำพัน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราช่วยคุณลุงถอนดีกว่าไหมนี่ค่ะ
0: เอาเด็ด
1: ก็คือไม่ให้มันติดก้านของมันไปใช่ไหม
0: ให้ติดก้านออก
1: อุ้ยเนื้อข้างในของมันเป็นสีชมพูอย่างนี้เลย
2: แล้วเราจะดูยังไงถ้าอย่างหนูเวลากินอ่ะหนูชอบกินแบบที่มันเป็นขาวขาว
1: นิ่มๆใช่ไหมเหมือนกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ต้ม
1: ต้ม
0: หนึ่งหนึ่งก่อน
1: อ๋อเอาไปนึ่ง
0: เอาไปนึ่งนึ่งทุกแบบมาแกะหิน
4: และเดี๋ยวไปปอกถั่วกันที่บ้านหนูครับ
1: ได้เลยค่ะน้องพีน้องพีต้องสอนพี่เฟย์พี่ป้าแล้วก็น้องพาวด้วยนะ
4: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงคุณป้าเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะไกลไหมเอ่ย
4: ไม่ไกลจากนี่หรอกครับ
2: ทำไมเวลาเขาแกะได้เม็ดใหญ่ใหญ
1: ่หุ้ยตรงนี้นี่มีปลูกต้นมะม่วงเลยนะคะ
2: หุ้ยนี่มีต้นมะม่วง
1: ม
2: ี
1: มะละกอด้วยค่ะโอ้นี่ถ้าสูงแล้วนี่พี่เฟย์จะแอบมากินซะหน่อย
2: ก็แอบจิกไปสักลูกสองลูกเดี๋ยวเขาดี
1: นี่ปลูกผักกันทุกบ้านเลยนะคะเนี่ยน้องพี
4: ครับ
2: แล้วอย่างบ้านน้องพีนี่ปลูกอะไรยังไงครับ
4: เช่นปลูกผักในกระถางในกระสอบในถุงเช่นพวกถั่วฝักยาว
1: อ๋อนี่ไงถั่วฝักยาว
4: แล้วก็หอม
2: โอ้เห็นมีเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะสมกับที่ได้ชื่อว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้คือคะ
1: ปลูกดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย
2: มีดอกดาวไม่รู้รอยด้วยอ่ะ
1: โห
2: ดอกอะไรอ่ะ
1: ใช่ค่ะใหญ่มากๆเลย
2: สวย
5: ด้วย
1: คุณป้าคะนั่นดอกอะไรอะคะ
5: ดอกกะหล่ำปีจ้ะ
2: กะหล่ำปี
1: ทำไมมันใหญ่จังเลยอะคะ
2: ใช่ค่ะ
5: ที่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่กว่านี้ค่ะอยากไปดูไหมจ๊ะ
2: อยากดูค่ะตรงกลางเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นกะหล่ำปี
1: อยากไปดูหลัง
4: อร่อยมาก
1: เอาไว้ผ่าเนาะ
2: อันนี้ต้นที่ยังเล็กๆอยู
5: ่ยังเล็กอยู่ดู
1: นี่ไก่เต็มเลยค่ะนี่มีกี่ตัวคะคุณป้า
5: ทั้งหมดมี20ตัวจ้ะ
2: โอ้โห
5: เยอะ
2: ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
1: นี่ไงคะกะหล่ำปีนี่คุณป้าบอก
2: จริ งด้วย
1: แล้วไปดู
5: เลย
2: เยอะขนาดนี้นี่เอาขายด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: ยังไงคุณป้าเคยกินด้วยใช่ไหมคะ
5: ค่ะมันเป็นผักปลอดสารและปลูกเองนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะคุณป้า
5: อยากกินไหม
4: ที่บ้าน

0: างผมก็ปลูกเหมือนกันนะครับ
1: ถ้างั้นไปบ้านพี่กันดีกว่าค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: มาเดี๋ยวพี่เป้ช่วยถือดีกว่า
3: ไปแล้ว
2: หนูงั้นเราไม่แวะที่ไหนแล้วนะคะต้องไปบ้านน้องพีค่ะ
1: ได้ค่ะแต่เมื่อกี้ก็หล่ำปีนี่ใหญ่มากเลยนะคะน้องพี
2: ใช่ค
1: ่
2: ะมีผักปลูกเยอะด้วยนะคะ
4: น้องพีพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะ
0: มาเที่ยวที่บ้านครับ
4: อ๋อถืออะไรมาด้วยล่ะฮะ
5: ถั่วค่ะ
6: งั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วหน่อยนะคะเห็นกำลัง
4: ถั่วแกะใช่ไหมคะได้เลยค่ะ
1: นี่พวกเราไปเก็บมากันเองอยู่เลยนะคะ
6: ใช่ค่ะเก็บงั้นแต่เช้าอากาศดีมากเลยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราช่วยกันแกะดีกว่าเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวรอบบ้านผมก่อนสิครับ
6: ได้เลยครับไปกัน
1: ตรงไหนครับ
2: ไหนมีอะไรจะอวดพี่แป้งพี่ปานุภาบ้าง
6: นี่ใช่ไหมที่กระหล่ำปีไปดูมาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย
7: บล็อกโคลี
1: ่บล็อกโคลี่นี่รู้เปล่าพี่ไซเนี่ยชอบกินบล็อกโคลี่มากเลยนะน้องพี
2: แล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
7: ก็มีผักอีกหลายชนิดเช่นมะเขือพวงมะเขือเทศพริก
1: น้องพีปลูกแต่ผักอย่างเดียวเหรอครับ
7: อ๋อไม่มีแต่ผักหรอกครับแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยากจะเสนอให้พี่ๆดูด้วยครับ
2: ทีเด็ด
1: อะไรนะครับ
2: มาบอกหน่อยดิ
0: การเลี้ยงสัตว์นะครับ
1: เลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอหุยดีจังเลยค่ะต้องเป็นกระต่ายแน่เลย
2: เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ไปกระต่ายใช่ไหมครับ
7: ไม่มีหรอกครับ
6: ทำไมกรงกระต่ายแปลกคะเนี่ย
2: ใช่สิคะ
1: อุ้ยไม่ใช่กระต่าย
7: เขาเรียกว่าจิ้งหรีดครับ
2: จิ้งหรีด
7: อันนี้จิ้งหรีดขาวอันนี้จิ้งหรีดดำอันนี้พันทองดำ
2: อ
7: ้
2: าวไม่มีพันทองแดงหรอครับ
7: นี่ไงพันทองแดง
2: อ้าวมีด้วย
0: อันนี้นี่กินอะไรเป็นอาหารนะครับ
7: พวกผักอะไรประมาณนี
6: ้แล้วผักตรงนู้นนี่เอามาให้แมลงกินได้ไหมคะ
7: กินได้ครับโดยเฉพาะผักที่มันแก่ๆแทนที่เราจะเอาไปทิ้งแล้วก็กลับเอามาให้จิ้งหรีดกินใหม
6: ่ก็นอกจากเราจะกินเองแล้วขายแล้วแล้วก็เอามาให้แมลงกินได้ด้วยนะคะผักแก่ๆ
2: อย่าเปิดออกนะอย่าเปิดมุ้งลวดออก
1: ไม่เป็นไรนี่ไงมันก็อยู่แต่นี้
2: กลัวมันกระโดดอย่าอุ้มออกมานะ
1: ไหน
7: พี่เป้ยมีกบลายทหารด้วย
1: ลายทหารวะนี่กระโดดแล้วนี่ไง
7: กบตัวลายทหาร
1: หุย
7: สัตว์อีกหนึ่งชนิดและเข้าสู่ความสยองหวังว่าพี่เป้ยกับพี่ป้านจะชอบมันนะ
2: พี่พาไม่ชอบแน่นอน
1: งั้นพาไปดูหน่อยได้ไหมคะน้องเขาอาจจะหล่อหรือเปล่าอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดก็ได้นะ
2: ก็แบบหมาก็ได้
1: ไป
6: จะแบบพวกแฮมสเตอร์แมวกระต่ายอะไรอย่างงี้แต่ยังสยองไม่หาย
2: มันจะมีไหมเนี่ยที่นี่มันจะมี
7: เดี๋ยวจะพาไปดูสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะน่ารักและโหดร้ายไปตาม
1: มันน่ารักแล้วทำไมน้องพีถึงต้องทำเสียงอย่างนั้น
2: ใช่ก็แบบมันคือ
7: ไม่อยากบอกแต่เดี๋ยวจะบอกฮะจะให้บอกหรือยัง
1: บอกเลยครับทันหุยตุ๊กแก
7: แต่ที่มีเลือดนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูผสมพันธ
1: ุ์นู่นนี่มันกรอดแล้วมันก็ไหลลงมาอย่างนี
6: ้ทำไมต้องเลี้ยงตุ๊กแกไว้ในบ้านด้วยอะครับ
7: เพราะว่าตุ๊กแกเนี่ยมีประโยชน์หลายด้านเช่นเอาไว้ขายเอาไว้ดูเล่นและการไว้เตือนภัยธรรมชาติหรือไม่งั้นก็เลี้ยงเอาไว้เป็นการอนุรักษ์
1: แล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้เตือนภัยอะไรอะคะ
7: มันก็จะร้องใช่ไหมคะเขาเรียกว่าตุ๊กแกมันมีเซนส์แบบพิเศษที่มนุษย์ของเราไม่มีคือสาเหตุที่มันเกาะฝาผนังได้เพราะว่ามันมีขนบนมืออ
1: ย่างนี้นี่พี่เฟย์ต้องไปปลูกขนแล้วค่ะจะได้เกาะตรงผนังได
2: ้
6: จะเหนื่อยเลยอยากให้พี่ป้านั่งกับหนูอ
1: ่ะพี่ป้านั่งกับน้องเขาหน่อยแล้ว
2: ได้ค่ะ
1: คุณป้าคะเฟย์รู้มาว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีขนมซี่เป็นขนมท้องถิ่นพวกเราอยากทำจังเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะคุณป้าช่วยสอนก่อนนะจ๊ะ
4: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแกะถั่วให้เสร็จก่อนอ่ะแกะถั่วให้เสร็จก่อน
6: งั้นเดี๋ยวพวกเรารีบแกะถั่วเลยค่ะไปทำขนมกันนะคะ
4: เดี๋ยวหนูแกะถั่วให้เสร็จนะเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้พร้อม

0: คะส่วนผสมการทำขนมซี่
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราแกะถั่วไปก่อนเนาะ
2: แกะไอ้เปลือกสีชมพูออกด้วย
3: สีสดมาก
2: วิ่งทีเดียวกระเด็น
1: อันนี้เน่า
3: อันนี้นิ่มอันนี้นิ่ม
4: ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจังหวัดน่านเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านจะปลูกพืชผักนานาชนิดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินในครัวเรือนเหลือก็ขายเป็นรายได้เสริมนะครับและที่ชุมชนบ้านม่วงตึ๊ดจะมีการปลูกถั่วลิสงเป็นจำนวนมากต้นถั่วเมื่อย่อยสลายก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินอุดมสมบูรณ์และต้นถั่วยังสามารถนำไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อีกด้วยนะครับเปลือกของถั่วลิสงก็ยังนำไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วยและเมล็ดถั่วลิสงก็มีคุณค่าทางการบำรุงร่างกายสูงช่วยให้มีอายุยืนจนได้สมญานามว่าพืชอายุวัฒนะแหมถั่วเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะครับและถั่วลิสงยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในขนมซี่ที่เราจะทำกันในวันนี้อีกด้วยล่ะครับเด็ก
1: ๆป้านี่ค่ะคุณป้าพวกเราเอาถั่วนี้ส่งมาให้แล้วค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ใช้ได้ไหมคะ
5: นี่ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คั่วหนูแกะถั่วช้าป้าเลยคั่วไว้เรียบร้อยแล้วทำเป็นสำเร็จไปเรียบร้อย
1: เสียดายจัง
6: ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณป้าคะ
5: ก็มีข้าวเหนียวนะคะ
6: มันนึ่งยังไงถึงเป็นสีน้ำตาลนะคะ
5: ข้าวที่เราไปนึ่งนั้นนึ่งสุกแล้วเรามาคลุกส่วนผสมมาคลุกก
1: ับ
5: น
1: ้
5: ำอ้อยน้ำตาลอ้อย
1: ก็
5: มีน้ำตาลอ้
1: อย
5: ค่ะน้ำตาลทรายแดง
1: น้ำตาลทรายแดง
5: แล้วก็ถั่วลิสง
1: ถั่วลิสง
5: งาขาวงาดำแล้วก็เกลือ
1: ดำแบบนี้
5: เกลือตัวนี้ค่ะ
2: ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนดีคะ
5: เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนการทอดข้าวให้มันพองเป็นข้าวพองก่อนนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะ
1: ร้อนแล้วค่ะ
2: ร้อนแล้วค่ะ
5: เอาลุงมาช่วยหลานๆหน่อยเร็ว
7: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
8: สว
1: ั
8: สด
1: ี
8: ค
1: ่
8: ะ
1: คุณ
8: ค่ะมาทดลองก่อน
6: อันนี้ต้องลองก่อนใช่ไหมคะ
8: โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
2: สวยไหมใช่ไหม
6: เหมือนพูอะไร
2: เทไปตรงกลางเพื่อมันกระจายออกเลยนะคะเนี่ย
1: อันนี้คือแบบนี้คือได้แล้วใช
8: ่ได้แล้วครับ
2: นี่เดี๋ยวเราดูพี่ปั้น
1: พี่ปั้น
8: ดู
1: อันนี้นี่ใหญ่มากเลย
2: ร้อน
6: นี่
2: ดู
1: ว้าว
2: ต้องตัก
5: ตักเลยลูกตักเลย
2: เร็วเดี๋ยวกลายเป็นสีดำนะพี่เฟ
8: ย์เอาเลยตักออกเลย
2: โอ้ระวังวาย
6: ร้อนมากเลยนะ
2: ใส่ได้เลยเนาะ
6: เดี๋ยวมันจะออกเหมือนพุอ้าว
1: มันจะกระจายเต็มเลยค
8: ่
1: ะ
8: มา
2: เนี่ยเป็นแบบสีฟ้า
1: อ๋อได้ไม่ไหวแล้ว
8: ไม่ไหวหรือไม
1: ่พวกเรารู้แล้วค่ะว่าทำไมพวกเราถึงทำช้าเพราะนายคุณลุงหนักมากสีของที่คุณลุงทำกับสีของที่เราทำนี่แตกต่างกันนะคะน้องพาวแตกต่างสีของเราเป็นสียังไงนะ
8: สีไม
2: ่น้ำดำ
1: มันแตกต่างกับที่เราทำมากคุณป้าคะทำไมถึงเรียกว่าขนมซี่อะคะ
5: ที่ที่เขาเรียกขนมซี่นะคะคือเรามาตัดเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆอะเป็นซี่ๆเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะ
9: ค
5: ุ
9: ณแม่คะซอยซีเม
5: ซี่ค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหามาทำเป็นข้าวขนมซี่นะคะ
2: ก็แสดงว่าใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำไป1แก้ว
1: ทุกขั้นตอนเลยนะคะเนี่ยใช้กระทะหมดเลยอันนี้เท
9: นี่เหรอคะ
1: นี่ค่ะแก้วนี
2: ้เต็มเลยใช่ไหมคะ
5: เต็มเลยค่ะ
9: พอแล้ว
2: เต็มแล้วค่ะเบาขึ้นเยอะเลย
5: นะคะเอาเทน้ำใส่กระทะเลยลูก1แก้ว
2: ค่ะเทใส่ในกระทะเหรอคะ
8: ครับต้องมีเกลือ
5: ใส่น้ำอ้อยใส่5ก้อนเลยลูก
2: 1 2
1: กี่ก้อนแล้ว
2: 3
1: เอ้าช่วยกันนับ
2: 4
9: 5
2: อย่า5แล้วโอ้สีน้ำเปลี่ยนแล้วค่ะ
1: ใช้2น้ำตาลเลยเหรอคะ
5: ค่ะ
2: แมนเอมี่
5: ตัวนี้ให้มัน

0: กรอบไงคะให้ข้าวให้ข้าวซี่กรอบ
1: อันนี้ให้กรอบอันนี้ให้หอม
0: ให้หอมหวาน
1: หอมหวาน
2: พอแล้วค่ะ
0: พอแล้วค่ะลูกพอแล้ว
3: ไปเลยเทเลย
1: คว้าไอ้ระวังกระทะลงไปต่ำๆค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปละเลงน้ำตาลน้ำเกลืออะไรให้คลุกข้าวกันก่อนค่ะ
3: เอางาคลุกกับข้าวกัน
0: จ้ะเอางาคลุกตัวนี้เลย
3: ดำมานี่เลย
0: ลูกคลุกเลย
1: คลุกเลยเทหมดนี้เลยเหรอ
0: เทหมดเลยค่ะ
2: ครึ่งก็ได้
1: ครึ่งนึงครึ่งงาดำนี่ช่วยอะไรในร่างกายเราคะน้องนก
3: ทำให้ผมดำ
1: ผมดำแล้วมีอะไร
3: ให้ผมดำคิ้วดำ
1: แล้วก
3: ็นี่ปากดำไม่ใช่ลอเล
1: ่ช่วยเสริมสร้างกระดูกด้วยอันนี้ก็กินงาเยอะๆนะ
3: พอยังคะ
0: พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
1: มันเหมือนไม่มี
0: งาถั่วผสมเข้าไปลูก
2: ผสมเข้าไปเลย
1: อันนี้คืองากับถั่วลิสงคือเราจะใส่แล้วแต่เราชอบใช่ไหม
0: ค่ะถ้าเราชอบถั่วลิสงก็เราใส่ถั่วลิสง
1: เสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลย
0: ค่ะต้องรอกันรอน้ำตาลอ้อย
3: น้ำตาลได้หรือยังคะ
0: ค่ะหนูโรยงาเลยค่ะมีโรยงาเลยค่ะโรยงาโรยถั่ว
3: และอร่อยอร่อยอุ่นสาบแกะถั่วแตกใช่อ
1: ันนี้ก็คือฝั่ง
0: โรยให้หมดเลยลูกโรยให้หมดเลย
3: เอมี่สลับข้างก
0: ันสลับข้างกันค่ะ
2: ถ้ามันแห้งเกิน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เดือดพะหนูไหม
3: เดี๋ยวเค็มนะมันผสมเค็มๆด้วย
0: อันนี้ลงข้าวเลย
1: เราก็จะเทอันนี้ลงไป
0: ได้หรือยังคะได้หรือยังคะหายได้แล้ว
1: หูกวนแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ย
2: เล็กน้อย
1: อุ้ยอุ้ยร้อน
2: นี่ไวกว่า
0: เขานี่ปอกเกลียเลยปอกเกลียเลย
3: เอมี่ปัดหน้าเค้กเลย
2: ไม่แล้วเหรอกี่ไม่กี่โอ้นั่นมาล่างกันมั้งจุกนั่งกัน
1: ขนมนี้นี่ทำกินได้ทุกเทศกาลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ครับ
3: อันนี้ส่วนเนี่ยเขามีเทศกาลที่เขาทำไหมคะ
2: มีเวลางานบวชก็ทำได
3: ้งานมงคล
0: งานมงคลอะไรต่างๆเราทำเลี้ยงแขกก็ได้ค่ะ
1: ขนมไทยทุกชนิดจะเป็นงานมงคลหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่ากินเข้าไปแล้วก็จะมงคลมีสิริมงคล
3: ไม่ให้ติดหรือเปล่าคะลูก
2: ครับไม่ให้ข้าวติด
1: แล้วเราสามารถลูบแป้งได้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันนะคะ
0: ไม่ได
1: ้อยากให้คุณลุงรีดให้กันนิดนึงนะ
3: ค
1: ุ
3: ณลุงชำนาญมาก
1: รวดเร็วมากเลยค่ะ
3: แล้วมันก็เสร็จเร็วด้วย
1: อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จละกิ้งให้มันแน่นๆก่อนค่ะ
3: ตอนนี้คุณ
1: ให้มันเรียบเข้ากันด้วยพอให้มันนั่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อน
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอคะ
0: ได้เลยค่ะตัดเป็นชิ้นก่อน
3: ตัดกันนะคะ
0: รอไว้สักพักเดี๋ยวให้เย็นแล้วค่อยตัดเป็นชิ้น
3: ๆตัดเป็นรูปอื่นก็ไม่ใช่ขนมซีอีกนะคะ
0: ก็ชื่อมันขนมซีแล้วไงเราจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้
1: อันนี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นอีกสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็กินได้เลยดีใจไหมดีใจไหม
0: ขั้นตอนต่อไป
2: ก็ตัดได้
3: ไข่จีน
1: เนี่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นซี่ซี่
2: ค่ะ
1: โอ้ก็เป็นชื่อของขนมซี่เลยสิคะ
2: ขนมซี่
1: ขนมชื่อแล้วล่ะค่ะซี
3: ่โอ้โห
1: ซี
3: ่จะได้กินขนมแล้วเอมี
1: ่แบบนี้นี่ถือว่ามันจะไม่แตกใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: นี่ฝีมือเราฝีมือเรา
3: ทำแตก
1: ขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงตัดมากๆเลยนะคะเราก็ให้คนลุงตัดให้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงปลอดภัยด้วยนะคะน้องๆ
3: เพราะว่าเขาก็ชำนาญขนาดน
1: ี้เดี๋ยวเราตัดขนมให้เป็นซี่ๆใช่ไหมคะน้องพาว
3: ใช่ค่ะ
1: มันแตกคามือเลย
3: เอาชิ้นนี้มาเย็นๆหน่อย
1: มัน
3: แ
1: ตกค่ะ
3: นิดหน่อยนิดหน่อย
1: ไม่เป็นไรเสร็จแล้วของชิ้นของชิ้นโอเคเอาอีกชิ้นนึง
3: มั้ยทําไมถึงมันเป็นซี่อ่ะคะมันแตกๆอ่ะค่ะ
0: เพราะว่าไฟมันไม่สม่ําเสมอตรงที่เรามาคลุกส่วนผสมเนี่ย
1: มันก็เลยแตกเป็นเสี้ยวๆแบบนี้เลย
0: ใช่ๆ
4: ส่วนผสมขนมซี่สําหรับ 4-6 คนข้าวเหนียวคลุกน้ําตาลอ้อยตากแห้ง2ถ้วยตวงถั่วลิสงครึ่งถ้วยตวงงาดำครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลอ้อย2เศษ1ส่วน2ก้อนน้ำตาลทรายแดงครึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ำสะอาดครึ่งถ้วยตวง
1: น้องปั้นคะถึงแม้ว่ามันจะแตกเนี่ยแต่เราก็สามารถกินได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: น้องพาวอยากชิมหรือยังคะกินเลยกินเลย
3: อื้ออร่อย
2: ช
3: ิ
2: มเร็วไม่เร็วตักกิน
3: อร่อยเนาะ

0: หกไม่หมดเลย
1: แล้วก็หวานหวานของ
2: น้ำตาล
1: น้ำตาลอ้อย
3: มีประโยชน์ด้วย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนี่เราก็สามารถกินแทนขนมได้เลยนะคะน้องปานน้องพาว
1: ใช่ค่ะ
0: แถมมันยังมีอะไรบ้างคะมีประโยชน์มีทั้ง
3: งาม
0: ีทั้งงาม
1: งาถั่ว
3: นี่แบบนี้ค่ะของธรรมชาติล้วนๆ
1: อร
3: ่
1: อยมากหวาน
0: หวาน
1: หอมด้วย
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าสีทอนแล้วก็คุณลุงนรงค์มากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราแกะถั่วรวมถึงสอนพวกเราทำขนมซี่ที่เป็นขนมประจำจังหวัดของน่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เพื่อนๆอยู่แล้วร่วมทำขนมไทยแสนอร่อยไปกับพวกเราแล้วก็จดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
6: ขนมไทยอร่อยไม่แพ้ใครเลยนะคะน้องพาวคนนึงแหละที่ชอบ
0: ใช่ค่ะน้องพาวเพราะว่าขนมไทยอะไรเอ่ยมีทั้งความสุขความอร่อยแล้วก็ความสนุกมาให้เพื่อนๆเสมอยังไงล่ะคะถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้แล้วต้องไม่พลาดชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ชิมกันอีกไหมคะ
1: มัน
0: จะเป็น
1: อร่อยมาก
0: เป็นซี่ไหมคะ
1: มันเป็นซี่

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพา

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

อกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระธาตุเจดีทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดสอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดสอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหั

0: สู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชายเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะเราทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอาเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชานะคะ
1: เฮอชานี่ชาชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้บุตรดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอร่อยดีวันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็ออมชอมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิตี้อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากและโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีพีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให
0: ้ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงนี่แหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอ้ปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างเนี้ยมีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนนึงเป
0: ็
1: นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัทกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
1: ครับ
2: มาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชน

0: อื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้องซิงโกลบอลแต่เอ็กลอคอเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไป

0: แล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะอันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราจะต้องเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
1: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน่ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
0: ้ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเราครับ
2: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะ
1: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
1: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ครับนิดหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับน
2: ี่
0: ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
1: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
1: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหมอ
2: ันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
1: พูดมาใต้ต้องท่ามอ่ะเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
2: นะ
1: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
1: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: าดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวธงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปี

เป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับ

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

คะเขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโหผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมาก

เลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะราตรีสวัสดิ์ค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกนทรายค่ะตุกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำริดทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

เขาทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โ
0: หเย้ขอบเฮาสิลูก

0: ันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูก
2: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
2: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
3: ้
2: อะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
2: ครับพ่อ

0: ่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะแล้วเพนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบา
1: ใช่ไหมที่เป็นปลีนั่นจะอร่อย

0: กว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
1: จะได้ความกรอบเนาะ
0: ใช่
1: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะ1เขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
0: ค่ะ
1: คือมันถูกหนูชิมได้มั้ยนะ
0: ได้ค่ะ
1: ขอชิมนิดนึงนะคะกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินน่ะ
0: ใช่
1: ไหมใช่ไหมคะผักกาดหินไหม
0: ค
1: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
0: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
1: ก็ตายเลยจบเลย
0: จบเลย
1: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปีก็ได
0: ้
1: ตัดโทษต้นก็ได
0: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
1: ่อ๋อ
0: ต่อไป
1: โอเคหัวเบลอเทอร์เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
1: จ้าอันไหนจ้า
0: ตัวนี
1: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
0: ติดเคยค่ะ
1: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
0: ค่ะ
1: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
0: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
1: อ๋อก็คือเป็นพัน
0: ธุ์แล้วหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
1: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
0: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
1: แล้วก็เหนียวด้วย
0: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
1: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกแบบหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
0: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
1: ทำเองหมักเองเลยปุ๋ยทำเองด้วย
0: ทำเอง
1: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
0: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: อุ๊ย
0: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
1: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
0: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
1: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะโอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
0: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอม

0: แดงขึ้นมาแล้วอ่ะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นน่ะมันเป็นหอม2ชนิดถูกมั้ยแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัว
1: ค่ะ
0: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าไม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต
0: ่
1: ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
1: เจ้าของ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของ
1: เจ้าของ
0: เจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้าโชคดีนอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
2: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
2: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
2: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม่
2: มันมีเยอะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียวเต็มกระด้ง
3: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
2: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
2: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
3: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
0: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
2: ล
0: ้างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
2: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
2: อ
0: ๋อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
0: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ร้ายเทีย
0: เขายังไม่ล้างออก
3: ชิมทำไม

0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
1: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
2: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
1: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
3: พร้อมไหมคะแค่นี
1: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
0: เปร
1: ี้
0: ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็เข้า
1: หน่อยมันจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ

0: จ้ะหนูก็เคาๆหน่อยเนาะ
1: จ้ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ด
0: ค
1: นจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจับเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: จ้ะแม่ก็ใส่ไอ้ฟักดาดดอง
0: ใส่เลยกระดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
1: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีนะตายย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันอะค่ะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะ

0: ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลชนชานรมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล

0: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือ1รับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสรันรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
1: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชลประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพย์นางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
3: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนที่ต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชน ออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
2: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆไปที่อื่นเขาทำไม่ได้อะ
3: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครใครได้รับผลประโยชน์เขาไ